0: เทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนการทำงานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
1: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้นสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Governmentที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการสำหรับประเด็นการเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตนายปกรณ์ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากงานวิจัยเชิงวิชาการซึ่งรัฐบาลไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องโต้แย้งแต่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและลงโทษผู้กระทำผิดทันทีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องไปดำเนินการตรวจสอบต่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนต่อไป
2: ในการที่เราจะเป็น Open Government กับ Digital Government ทั้งหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือถ้ามันเป็นดิจิตอลมันก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้มันจะสอดคล้องกับข้อเสนอของกกต.แล้วกกต.ก็จะเสนออีกข้อหนึ่งนะครับก็คือให้มีหน่วยงานนำร่องสัก4หน่วยว่าให้เป็นหน่วยงานโปร่งใสต้นแบบแล้วก็ขยายไปที่อื่นต่อมีอันนึงที่เราคุยกันก็คือว่าเรื่องการพัฒนาการปฏิรูปกฎหมายให้มันทันสมัยใน7กลุ่มอุตสาหกรรมเราก็จะพยายามช่วยกันทำเบื้องต้นก็จะขอให้ทางกกต.เข้าไปประชุมพิจารณากันว่ากฎหมายลำดับรองอะไรบ้างพวกกฎกระทรวงประกาศระเบียบคำสั่งที่มันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เขาเสนอมาว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างจะปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรเสนอมาที่รัฐบาลรัฐบาลจะไปดำเนินการครับ
1: ด้านนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT กล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมการเรียกรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงรายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า48%ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรง
3: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสมุดครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการตอบว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานหรอกนะครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
1: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนันทภาแสงตุ้มรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนและบริกส์เพื่อสร้างการพัฒนาในภูมิภาคนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา นอกจากนี้ไทยยังได้เสนอให้กลุ่ม BRICS นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่ม BRICS เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
0: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มความปลอดภัยรถนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนพร้อมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเป็นวาระแห่งชาตินายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป้าหมายสำคัญคือการดึงรถรับส่งนักเรียนที่อยู่นอกระบบเข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศประสานสถานศึกษานำรถเข้าตรวจสภาพโดยเน้นประสิทธิภาพของระบบเบรกก่อนเปิดเทอมหากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องแก้ไขทันทีนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังสั่งการให้ต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่และมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาเพิ่มรอบบริการทำใบขับขี่ในวันหยุดราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
4: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นลดความกังวลของประชาชนนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิกอส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลโดยให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุด
0: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสร่วมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงและต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงค ขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นระยะเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์เร่งวางแนวทางตรวจห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกฤดาพหยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐไม่ต้องการให้มีสงครามพร้อมขอให้จีนและไต้หวันมีความใจเย็นและหากสถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้จีนอาจยอมรับไม่ได้ทั้งนี้ประธานาธิบดีสีเตือนก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ระบุว่าหากสหรัฐดำเนินการผิดพลาดในประเด็นอ่อนไหวเช่นนี้อาจผลักดันให้จีนและสหรัฐเข้าสู่ความขัดแย้งในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปิดฉากการภารกิจในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมพร้อมเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าสองประเทศกำลังแสวงหาเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างกัน
0: กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายคาลิฟาบินชาฮีนอันมาลาเลขาธิการแห่งรัฐด้านกิจการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE ปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อคำกล่าวอ้างของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านที่กล่าวหาว่า UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านซึ่งอิหร่านเพียงต้องการความชอบธรรมให้กับการโจมตีที่มีเป้าหมายใน UAE และอีกหลายประเทศนายมารากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า UAE ตกเป็นเป้าโจมตีของอิหร่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่เป็นธรรมซึ่ง UAE มีสิทธิ์ตอบโต้ภัยคุกคามพร้อมย้ำว่า UAE ไม่ได้แสวงหาการคุ้มครองจากใครและมีขีดความสามารถในการยับยั้งภัยคุกคามรวมทั้งมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศว่าเลบานอนและอิสราเอลขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก45วันเพื่อเปิดทางไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจา นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะจัดการเจรจาในวันที่2และ3มิถุนายนนี้เพื่อให้อิสราเอลและเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงที่ยุติสงครามทางการเมืองอย่างถาวรโดยจะให้คณะผู้แทนของกองทัพจากทั้งสองประเทศมาพบกันในวันที่29พฤษภาคมนี้นายพิกอดยังหวังว่าการหารือเหล่านี้จะเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศการยอมรับอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของกันและกันอย่างเต็มที่รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างแท้จริงบริเวณแนวชายแดนร่วมกัน
0: องค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามายังไม่มีแผนที่จะกำจัดจำกัดการเดินเรือสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีนี้ซึ่งจะเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้และจะดำเนินต่อไปในแถบซีกโลกเหนือในช่วงปลายปีนี้จนถึงช่วงต้นปีหน้าอย่างไรก็ตามระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำถูกรักษาอยู่ในระดับที่สูงสุดและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อวางแผนสำหรับปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากอล์ฟประเภทบุคคลชายธนกฤตสุภกรชูวงศ์นักกีฬากอล์ฟเยาวชนทีมชาติจากสุราษฎร์ธานีทำผลงานได้ดีทั้ง4วันจบที่อีเวนต์พา288เท่ากับนัทอินทระจากเชียงรายก็ชนะกฤตมาเพลย์ออฟเอาชนะไปได้สำเร็จคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนัทอินทระและเหรียญทองแดงอาทิตตสุวรรณรัตน์จากสุราษฎร์ธานี5โอเวอร์พา293ส่วนกอล์ฟบุคคลหญิงพลอยณภัทรอมรวานิชจากนครศรีธรรมราชทำผลงานรวม3วันจบที่2อันเดอร์พา214คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของภารินีวิมูลชาติจากชลบุรีอีเวนต์พา216และเหรียญทองแดงวริศราสุขประดิษฐ์จากสุราษฎร์ธานี3โอเวอร์พา219ขณะที่เหรียญทองทีมชายก็เป็นของทีมสุราษฎร์ธานีเช่นกันสกอร์รวม877ส่วนเหรียญทองทีมหญิงเป็นของชลบุรีสกอร์รวม435ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบชนะรุ่นพี่หมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลก2ต่อ1เกม21-19 13-21 21-15 พิชามนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับฮีนะอาเคจิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม13-21และ16ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักษยาเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดีย21-19 21-16ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไต้หวันเทนนิสอาชีพ ITF Men World Tennis Tour ประเภทชาย M15 และประเภทหญิง W15 สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการใช้การหัวที่หลากหลายเอาชนะอลันมาดากันหนุ่มเม็กซิโก6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับแอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์ด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ1เซงชนะเอลิซีจากนิวซีแลนด์2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ2และ6ต่อ1พัชรินทร์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ที่มาจากรอบคัดเลือกคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเชิงวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตที่โรงแรมอโนมาแกรนกรุงเทพโดยการเสวนามีความเห็นว่าการตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศจะตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงของกีฬาในประเทศไทยและกีฬาโลกรวมทั้งยังยกระดับการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจและกีฬาชาติได้ดียิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น อีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์อำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง 1.25 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง 40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับเพปานกลาง 64 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.
12: 1 นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อย
15: คำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นผึ้งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้พลีกรรมบวงสรวงเทพยดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมืองปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่4ในคริสต์ศักราช1857มีการปลูกชาในประเทศศรีลังกาจนเริ่มส่งออกได้ในคริสต์ศักราช1870และในคริสต์ศักราช1872อังกฤษได้ทดลองปลูกชาในประเทศอินโดนีเซียโดยนำกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมจากประเทศอินเดียมาปลูกส่วนในประเทศเวียดนามชาฝรั่งเศสได้เริ่มทำสวนชาเป็นครั้งแรกแต่ไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศภายหลังสงครามเวียดนามจึงมีการฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกชามากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
15: สำหรับช่วงที่2ติดตามและฟังการสัมภาษณ์นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะ
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
17: วิกฤตพลังงาน
18: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
19: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ท่านผู้ฟังครับกรมการค้าภายในออกมาตรการเชิงรุกเพื่อควบคุมราคาสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนโดยส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราการจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ปกครองไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
21: ครับสวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับ
20: ค่ะท่านรองคะในช่วงวันเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้ค่ะกรมการค้าภายในได้มีมาตรการในการตรวจติดตามสถานการณ์ราคาเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนการศึกษาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างไรบ้างคะ
21: ครับผมก็คือทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับคือได้รับมอบนโยบายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์นะครับว่าเราจะต้องมาช่วยกันดูแลค่าครองชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วในช่วงใกล้เปิดเทอมนี่ครับซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองเนี่ยนอกจากจะต้อง มีค่าใช้จ่ายตามปกติที่เป็นค่าครองชีพรายวันแล้วจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องจัดสรรเอาไว้ให้กับบุตรหลานที่จะต้องไปโรงเรียนนะครับก็ทางเราก็จำเป็นที่จะต้องไปดูแลค่าครองชีพตรงนี้ที่มีเพิ่มขึ้นในช่วงที่ใกล้ๆจะเปิดเทอมนะครับเราต้องการที่จะดูแลความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ปกครองทั้งหลายเราก็ออกตรวจนะครับทั้งในส่วนกลางเราก็ตรวจในสถานที่ที่เป็นร้านจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนะครับให้อยู่ในราคาที่มันเหมาะสมเป็นธรรมกับผู้ปกครองนะครับในส่วนที่เป็นต่างจังหวัดเราก็ได้มอบหมายให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ออกตรวจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะมีการตรวจกันทั่วประเทศนะครับว่าจะต้องมีการติดป้ายแสดงราคาแล้วก็ราคาที่จำหน่ายก็ต้องสมเหตุสมผลครับผม
20: ค่ะเราได้มีการขอความร่วมมือหรือกำชับสถานประกอบการร้านค้าเรื่องของการจำหน่ายในครั้งนี้หรือไม่มีเรื่องไหนบ้างที่เรากำชับเป็นพิเศษหรือกรณีพิเศษค่ะ
21: คือเราได้มีการหารือกับทางผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องแบบนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกโรงงานตัดเย็บที่มีชื่อเสียงทั้งหลายที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ถ้าหากว่าช่วงนี้เนี่ยจากการประเมินของเราแล้วมันไม่มีต้นทุนวัตถุดิบที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับยกเว้นในส่วนที่เป็นค่าขนส่งที่น้ำมันแพงขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจากการประเมินราคาของเราในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับที่เราสามารถจะขอความร่วมมือทางบริษัทผู้ผลิตผู้ตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียนให้อยู่ในราคาโทษทีให้อยู่ในระดับราคาเดิมได้นะครับแล้วเราก็จัดงานเปิดตัวงานที่เขาเรียกว่าเป็น back to school ที่กรมการค้าภายในนะครับซึ่งเราก็มีการ kick off โครงการนี้ไปแล้วนะครับก็ในราคาเนี่ยทางผู้ประกอบการยืนยันว่าในปีนี้ก็จะจำหน่ายในราคาเดิมเช่นเดียวกับปีที่แล้วไม่มีการขึ้นราคาแต่อย่างใดนะครับอันนี้เราก็ขอความร่วมมือไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตผู้ตัดเย็บชุดนักเรียนเป็นอย่างดีครับ
20: ค่ะถ้าลองมองว่าแนวโน้มหรือกำลังซื้อของประชาชนในปีนี้และปีที่ผ่านมาเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรบ้างไหมคะ
21: ก็อย่างที่เราเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปีนี้มีสถานการณ์ที่มันเป็นพิเศษเพิ่มเข้ามานิดนึงก็คือในเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนะครับซึ่งผลส่งผลกระทบต่อระดับราคาของน้ำมันดิบนะครับแล้วก็จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นแล้วก็มีความขาดแคลนเนี่ยก็ได้ผลักดันให้ราคาขายปลีกของน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็กำลังซื้อของพี่น้องประชาชนก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างนะครับซึ่งกรมการค้าภายในก็ได้พยายามที่จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับเพื่อที่จะตึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้อยู่ในระดับเดิมให้นานที่สุดนะครับแล้วเราก็มีมาตรการป้องกันการเอาเปรียบจากพวกร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่ฉกฉวยโอกาสที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่สงบเนี่ยแล้วก็มีน้ำราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าฉวยโอกาสในการขึ้นราคาเราก็จะมีมาตรการในการดำเนินการครับอย่างเช่นนะครับกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือว่าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้เนี่ยเราก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับหรือในกรณีที่จงใจจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรเนี่ยเราก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับผม
20: ค่ะแล้วในกรณีถ้าเกิดว่าประชาชนต้องการที่จะตรวจสอบหรือว่าร้องเรียนเนี่ยเราสามารถติดต่อไปได้ช่องทางไหนบ้างคะท่านรอง
21: ครับผมถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าผู้ปกครองที่จะไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าคิดว่าพบเห็นการกระทำผิดหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขายเนี่ยก็สามารถที่จะร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายในนะครับหมายเลขโทรศัพท์1569นะครับหรือแจ้งที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับ ถ้าหากว่าพบการกระทำผิดเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
20: ค่ะกรมการค้าภายในค่ะได้มีมาตรการหรือว่าโครงการในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระค่าของชีพค่ะ
21: ครับผมเราก็มีโครงการที่อยู่ภายใต้แนวนโยบายของรัฐบาลนะครับคือโครงการไทยช่วยไทยซ
20: ึ่
21: งภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยเรามีหลายๆมาตรการหลายๆกิจกรรมที่เพื่อจะช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเช่นการจัดงานไทยช่วยไทยธงฟ้าราคาประหยัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะจัดทั่วทั้งประเทศนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการจัดรถโมบายรถพุ่มพวงออกไปจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดด้วยนะครับแล้วเราก็ได้ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าต่างๆห้างโมเดิร์นเทรดในการจัดกิจกรรมลดราคาทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เป็นเฮาส์แบรนด์นะครับของห้างต่างๆก็จะนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษทั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการปุ๋ยนะครับที่หลายคนคงได้ยินในเรื่องของปุ๋ยธงเขียวอย่างนี้เป็นต้นเราก็มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยนะครับเรามีหลายๆมาตรการที่ออกมาในช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับ
20: ค่ะคาดว่าโครงการทั้งหลายเหล่านี้ค่ะจะสามารถช่วยลดภาระค่าของชีพประชาชนได้มากน้อยอย่างไรคะ
21: ก็เราก็คิดว่าน่าจะลดได้มากพอสมควรนะครับก็คงและเราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้ด้วยนะครับเราคงจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับคงอาจจะยังไม่สามารถที่จะบอกตัวเลขได้ในขณะนี้แต่ว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างในกรณีของเราจัดงานไทยช่วยไทยเพื่อที่จะลดค่าของชีพอย่างเช่นเราจำหน่ายราคาน้ำตาลทรายเราก็จำหน่ายเพียงแค่กิโลละ20บาทจากราคา 25-27 บาทอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าน้ำมันพืชเราจำหน่ายแค่ในราคา35บาทหรือ38บาทจากราคาปกติ50บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันคงขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณที่พี่น้องประชาชนจะเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาเลือกจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับอย่างไข่เนี่ยไข่ไก่เกรดคละอย่างเงี้ยฮะปกติเราจำหน่ายแค่แผงละประมาณ80บาทจากราคาปกติตามท้องตลาด135บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนที่มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
20: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านลองฝากถึงพี่น้องประชาชนกับมาตรการที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
21: กับผมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับติดตามข่าวสารข้อมูลในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดค่าของชีพสำหรับพี่น้องประชาชนได้ทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับว่าเราจัดที่ไหนเมื่อไรนะครับในกรุงเทพนี่เราจัดถึง50ครั้งด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ตามห้างต่างๆส่วนในต่างจังหวัดนี่เราก็จัดเป็นระยะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารข้อมูลได้จากทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับ
20: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: ครับสวัสดีครับคุณนันทพัฒน์ขอบคุณมากนะครับ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆท่านผู้ฟังคะในบริบทที่อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนพลังงานและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นการยกระดับฟาร์มกุ้งทะเลด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดจึงเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยจังหวัดตรังขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: กรมประมงขับเคลื่อนโครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับพลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของประเทศให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวนายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวได้ส่งเสริมการใช้ชุดอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับระบบควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มลดต้นทุนด้านพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดโดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน150รายครอบคลุมพื้นที่36จังหวัดทั่วประเทศภายใต้งบประมาณรวม20ล้านบาท
6: ในเรื่องของการยกระดับการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดและเพื่อ

0: ผลิตทั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัดตรังสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความมั่นคงของรายได้เกษตรกรซึ่งจังหวัดตรังมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดยมีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอได้แก่อำเภอกันตังอำเภอสิเก่าและอำเภอหาดสำราญโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ 100,000 บาทสำหรับการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟาร์มลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบการผลิต
1: มุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเรียนกินและเพิ่มเสถียรภาพของระบบการผลิตนะครับในระดับพื้นที่จังหวัดตรังมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดยผลการพิจารณาคัดเลือกระดับประเทศรอบหนึ่งปรากฏว่ามีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ 100,000 บาท
0: ผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของเกษตรกรในจังหวัดตรังในการปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัดตรังให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: หากพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีหลายคนคงนึกถึงแหล่งผลิตข้าวและปลาน้ำจืดที่สำคัญของประเทศความสำเร็จของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและการสร้างอาชีพแก่เกษตรกรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีมีภารกิจร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีในการวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเช่นปลาสลิดปลาม้าโดยนายไพศาลสุขบุญพันธ์ประมงจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าว่าการวิจัยและเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของสุพรรณบุรีถือว่าเป็นของดีที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองสุพรรณมีคุณภาพดีเจริญเติบโตเร็วและทนทานต่อโรคผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์น้ำคุณภาพดีส่งตรงถึงมือเกษตรกรรวมถึงการให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือ GAP เพื่อยกระดับสินค้าประมงไทยให้ได้มาตรฐานสากลและการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้เกิดความยั่งยืนที่น่าจับตามองในขณะนี้คือการที่เมืองสามบุรีส่งเสริมปลาสวยงามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้งามให้กับเกษตรกรในพื้นที
4: ่ในส่วนของศูนย์เนี่ยการผลิตพันธุ์ปลาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนการผลิตตามภารกิจก็คือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินี่เพื่อไปเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ส่วนพันธุ์ปลาที่เพาะแจกนั้นกรณีได้รับงบประมาณเป็นโครงการไปครับว่าการนี้มีแจกปัจจัยการผลิตมีพันธุ์ปลามีอาหารสัตว์น้ำมีอันนี้ถึงจะรับฟรีได้เกษตรกรจะซื้อไปเลี้ยงเนี่ยก็สามารถมาซื้อในที่ราคากันเองกรมประมงกำหนดแล้วก็ไม่แพงก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้อีกตัวหนึ่งนะเรื่องปลาสวยงามไม่ว่าจะเป็นปลาทองปลาหางลูกยูงหรือว่าปลากัดที่นิยมกันแต่ว่าของสุพรรณบุรีเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของปลากัดก็เยอะอยู่นะครับ10กว่ารายที่ขึ้นทะเบียนไว้
3: จังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากจะวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเศรษฐกิจและบริโภคแล้วในกลุ่มจังหวัดภาคกลางเมืองสามบุรีคือจังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นเมืองหลวงแห่งปลาสวยงามและจังหวัดกาญจนบุรีปลาสวยงามจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับเกษตรกรสุพรรณบุรีเพราะใช้พื้นที่น้อยแต่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเข้ามาสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงและการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4: เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราขับเคลื่อนงานในลักษณะของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งในนามสามบุรีก็จะมีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและก็ราชบุรีซึ่งราชบุรีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของปลาสวยงามปีนี้เราก็ได้อบรมเกษตรกรไปแล้ว15รายเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องการเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ย10รายแล้วก็ที่เป็นยังสมาร์ทก็คือเกษตรกรรายใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่อีก5รายแล้วก็พาไปศึกษาดูงานที่ราชบุรีอันของเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่อง การโชว์ศักยภาพเรื่องปลา

0: กาญจนบุรีก็จะเป็นปลาหางนกยูงทางราชบุรีก็จะเป็นปลาทองสามารถที่จะเชื่อมโยงว่าจากเมืองหลวงของปลาสวยงามที่จังหวัดราชก็สามารถที่จะขยายผลมาทางกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีได้ฉะนั้นเวลาเกษตรกรของสุพรรณบุรีเลี้ยงแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนเนี่ยฉะนั้นสามารถที่จะคอนเนคชั่นกับทางราชบุรีได้เลยครับเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรฉะนั้นบางทีแค่ข้างบ้านเล็กๆมีพื้นที่หน่อยนึงก็สามารถที่จะทำเป็นธุรกิจได้สบายสบาย
1: การปรับตัวและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพคือกุญแจสำคัญของการอยู่รอดในยุคปัจจุบันด้วยความพร้อมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีวันนี้เกษตรกรสุพรรณบุรีจึงไม่ได้มีแค่ปลาลงหม้อแต่ยังมีปลาสวยงามที่พร้อมแบกว่ายสร้างรายได้มหาศาลสู่เศรษฐกิจที่เข้มแข็งของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างยั่งยืนเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: บางครั้งความจริงถูกหยุดไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานแต่เพราะมีคนมาฟ้องคดีปิดปาก
3: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีพลังมากนะครับในการที่จะเปิดโปงการทุจริตเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณชนว่าความจริงที่ว่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่การที่สื่อมวลชนหรือคนออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรให้มีการฟ้องปิดปากคดีทุจริตจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยเราได้พัฒนาต่อไปอย่างโปร่งใสพลเมืองมีส่วนร่วมครับ
2: สื่อเข้มแข็งสังคมโปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: รัฐบาลถอนตัวจากการเสนอเป็นเจ้าภาพยูทโอลิมปิกเกม2030หลังประเมินเศรษฐกิจไทยยังไม่พร้อมโดยจะนำงบประมาณไปพัฒนาเยาวชนไทยสร้างประโยชน์ในระยะยาวติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: จากกรณีที่ประเทศไทยผ่านเข้าสู่รอบ3ประเทศสุดท้ายในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายุทธโอลิมปิกเกมปี2030ร่วมกับประเทศชิลีและปารากวัยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬานี้ให้ได้โดยเมื่อวันที่ 28-30 เมษายนที่ผ่านมานางดังก้าเออเบโกวาสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และประธานคณะทำงานยุทธโอลิมปิกเกม2030ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยและลงพื้นที่ตรวจสนามแข่งขันในกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีพร้อมแถลงสรุปความพร้อมก่อนจะมีการย้ำว่ารัฐบาลไทยต้องมีการส่งหนังสือรับรองการสนับสนุนภายใน2สัปดาห์ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการหารือร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วโดยเห็นว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพเนื่องจากการจัดการแข่งขันดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมากประมาณ 5,000 ล้านบาทซึ่งประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในด้านต่างๆในขณะนี้
6: ก็เบื้องต้นแน่นอนในสถานการณ์การเงินเรายังไม่พร้อมที่จะจัดใช้งบประมาณ 5,000 ล้านครับกับยูสโอลิมปิกก็เบื้องต้นก็ต้องแจ้งทางยูสโอลิมปิกทางโอลิมปิกสากลไปว่าทางเราไม่พร้อม
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่านโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเยาวชนเป็นหลักซึ่งงบประมาณ 5,000 ล้านบาทจะใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาทิการซ่อมแซมและพัฒนาสนามแข่งขันต่างๆซึ่งงบประมาณจำนวนดังกล่าวไม่ได้ส่งถึงตัวนักกีฬาโดยตรงเนื่องจากไม่ใช่งบสำหรับการฝึกซ้อมหรือเก็บตัวด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าอาจนำงบประมาณ 5,000 ล้านบาทไปสนับสนุนเยาวชนโดยตรงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาในระยะยาวมากกว่าและเชื่อว่ายังมีประเทศอื่นที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพมากกว่าประเทศไทย
7: ในที่สุดนะครับรัฐบาลมองว่าอย่างนี้ครับกองที่จะต้องไปลงทุนครั้งนี้ส่วนใหญ่มันก็จะลงไปในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งตัวเด็กอย่างจริงต้องการพัฒนาจริงเพราะงั้นรัฐบาลพิจารณาว่าเอางบตรงนั้นเข้าไปหาเด็กโดยตรงดีกว่า
5: ท ท่ามกลางกระแสความหวังที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับโลกอีกครั้งการตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงโจทย์สำคัญระหว่างภาพลักษณ์และโอกาสของประเทศกับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาเยาวชนโดยตรงซึ่งยังคงเป็นคำถามว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยควรเดินหน้าสู่การเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬานานาชาติหรือควรให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสร้างนักกีฬาและพัฒนากีฬาไทยจากรากฐานอย่างยั่งยืนมากกว่ากันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024753081

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โฆษกรัฐบาลค่ะและดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณสุรพงษ์มาลีค่ะ
1: คร
0: ับ รายการนี้เราตั้งใจว่าจะให้เป็นช่วงเวลาของการชี้แจงประเด็นของส่วนของรัฐบาลให้มีความชัดเจนนะคะมีสาระสำคัญสื่อสารสิ่งที่รัฐบาลอยากบอกประชาชนและในขณะเดียวกันสิ่งที่ประชาชนมีข้อสงสัยต่อรัฐบาลเราก็จะนำมาคุยให้เคลียร์ค่ะ
1: ถ้างั้นผมขอเริ่มต้นด้วยประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจเลยนะครับคือเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้400,000,000,000 บาทที่หลายๆคนก็จับตามองนะครับเพราะว่าต้องถือว่าเป็นเงินมหาศาลนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ารัฐบาลมีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ว่าจริงๆแล้วท่านโฆษกครับรัฐบาลมีเป้าหมายยังไงกับเงินก้อนนี้ครับ
0: อย่างที่เรารับรู้แล้วก็ประสบกันทุกคนนะคะว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจวันนี้ทุกคนได้รับความเดือดร้อนค่าครองชีพมันสูงขึ้นนับมาตั้งแต่ต้นทุนพลังงานค่ะโดยสารค่าอาหารข้าวแกงอะไรขึ้นหมดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเดือดร้อนสิ่งที่รัฐบาลต้องทำในความเป็นรัฐบาลต้องดูแลประชาชนแต่ทีนี้จะดูแลยังไงล่ะคะถ้างบประมาณเรามันมีอยู่จำกัดบางคนบอกว่าโอนงบประมาณมาได้ไหมนี่มันท้ายปีของปีงบประมาณปี69แล้วมันไม่ได้เหลืองบประมาณเป็นแสนล้านที่จะออกมาตรการมาดูแลพี่น้องประชาชนได้บางท่านก็บอกว่างั้นรอไปใช้งบประมาณปี2570ได้ไหม1ตุลาเราจะรอไหวเหรอคะถึง1ตุลาคมภายใต้ความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดังนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อชีวิตพี่น้องประชาชนและมองไปสู่อนาคตด้วยความจำเป็นต้องใช้พ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยมันถึงต้องเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะคะแต่ประชาชนก็ถามว่าในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติส.ส.ได้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วมันจะมีผลต่อโครงการคนละครึ่งหรือเปล่า
1: ครับก่อนที่จะถึงโครงการคนละครึ่งนะครับก็ขอย้ำนะครับว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้นะครับมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานแล้วมันก็ส่งผลมาถึงเงินในกระเป๋าของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการช่วยลดภาระรายจ่ายและเพิ่มกำลังซื้อในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากเดินต่อไปได้นะครับทีนี้ถามว่าแล้วมันจะกระทบกับเรื่องของคนละครึ่ง plus ทำไม plus ครับท่านโฆษกครับ
0: plus ในครั้งนี้เนี่ยมันมีมากกว่าคนละครึ่งที่เคยมีกันที่รัฐบาลช่วย 50% ประชาชนจ่าย 50% นะวันนี้มันจะเป็น 60-40 นะคะ60คือรัฐบาลจ่าย40คือประชาชนจ่ายอันนี้เพื่อเป็นการประคับประคองในเรื่องค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ต้องย้ำว่าโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยมันอยู่ภายใต้ร่มใหญ่ที่เราเรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็จะเป็นโครงการย่อยอื่นๆออกมานอกจากคนละครึ่งแล้วก็จะมีในเรื่องของการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะให้เงินเพิ่มขึ้นนะคะดูแลกลุ่ม SME ดูแลในเรื่องของด้านการขนส่งและอีกที่สำคัญก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาพลังงานที่ใช้ฟอสซิลที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศอันนี้เราก็จะมีมาตรการส่งเสริมให้คนมาใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ละค่ะมันก็จะเรียกว่าอยู่ในไทยช่วยไทยแล้วคนละครึ่ง plus เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่รัฐบาลให้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
1: ต้องถือว่าเป็นการออกแบบนโยบายมาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับที่รัฐมนตรีคลังพูดถึง
0: ชา
1: ร์
0: เก็ต
1: นะครับ
0: อันนี้ก็ต้องตอบข้อสงสัยเพราะว่าก็มีบางคนตั้งคำถามว่าเป็นการช่วยเหลือแบบไม่มีเป้าหมายหรือเปล่าอันนี้ต้องชัดเจนเลยนะคะว่า1วันนี้ความเดือดร้อนมันไม่ได้เป็นเพียงแค่กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะมันเดือดร้อนกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนละครึ่งเนี่ยเป็นทาร์เก็ตคือกลุ่มที่เดือดร้อนประชาชน30กว่าล้านคนนะคะแล้วก็ทาร์เก็ตอีกส่วนนึงที่ต้องย้ำก็คือว่ากลุ่มเกษตรกรก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องตรงนี้เพราะพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนจากค่าปุ๋ยราคาปุ๋ยที่มันสูงขึ้นและอันนี้ก็เป็นปัญหาทั่วโลกถ้าเราช้าเนี่ยเกษตรกรเดือดร้อนแล้วมันจะทำให้พืชผลการเกษตรเนี่ยราคาสูงอีกแล้วเราก็โฟกัสไปที่ SME แล้วก็ขนส่งทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็น Made in Thailand ค่ะ
1: ฟังอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้ครับ
0: ต้องบอกก่อนนะคะว่า ป้าหมายคือ1มิถุ

0: นายนเนี่ยในส่วนของคนละครึ่ง plus เนี่ยเราตั้งใจว่าจะให้เงินไปถึงกระเป๋าประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาว่าเป้าหมาย1มิถุนาเงินไปถึงประชาชน25พฤษภาคมก็น่าจะเริ่มมีการลงทะเบียนได้และนี่ก็ต้องแยกนะคะว่าแล้วที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วมันเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเปล่าอันนั้นเป็นข้อคำถามของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านแต่สำหรับเราเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อเพราะเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินนั้นมันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้วส่วนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญก็ให้เป็นดุลพินิจของศาลท่านค่ะ
1: ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะตั้งตารอนะครับคุณผู้ฟังครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงนิติบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยบางทีก็ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายก็ต้องถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องใช้คำว่าล้างบางนอมินีที่ใช้คนไทยบังหน้าทำธุรกิจผิดกฎหมายเลยนะครับตั้งโฆษก
0: ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นรูปแบบการบริหารราชการแบบเดิมๆก็คงจะเป็นต่างคนต่างทำกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรม DSI ปปง.ก็ว่ากันไปแต่ถ้ายังเป็นแบบเดิมเราไม่สามารถล้างบางนอมินีได้ดังนั้นนโยบายของนายกอนุทินก็คือเราต้องบูรณาการเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันทำงานซึ่งพอไปดูในรายละเอียดแล้วจะเห็นว่ามี23หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการล้างบางนอมินีเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษสมาคมธนาคารกรมโรงงานกระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเยอะมากอันนี้เราเริ่มต้นด้วยการมาวางแผนการทำงานด้วยกัน
1: ครับ
0: และจากนั้นเนี่ยเราก็จะลงไปในรายละเอียดไปตรวจดูว่าไอ้บริษัทที่ต้องสงสัยอะค่ะว่ามีนอมินีอ้างใช้ชื่อคนไทยแล้วไปทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายเนี่ยไปจดทะเบียนเนี่ยมันมีใครเกี่ยวข้องบ้างนะคะก่อนจดทะเบียนก็เข้าไปดูและหลังจดทะเบียนก็เข้าไปเรียกว่าไปสกรีนดูค่ะว่ามันมีนิติบุคคลไหนที่เสี่ยงที่มีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 0.01 ถึงเกือบ 50% นะคะก็จะไปสกรีนดูเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าธุรกิจไหนมีความเสี่ยงซึ่งสิ่งที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมลงเกษตรและก่อสร้างนะคะมากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านนายกได้สั่งการมาเนี่ยนะคะว่าบริษัทที่มันสามารถเป็นนอมินีได้เนี่ยก็พบว่ามีทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยในทางที่ไม่เหมาะสมคือไปเอื้อให้เกิดการจดทะเบียนในลักษณะนอมินีได้ท่านนายกก็สั่งให้กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเร่งดำเนินการไปตรวจสอบไปดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ปปง.ตามไปประกบตรวจสอบเส้นเงินอีกนะคะ
1: ครับดูเหมือนว่ารัฐบาลกำลังใช้มาตรการที่เข้มงวดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะมันก็คู่กันไปเนาะถ้าเราให้ความสะดวกอย่างเดียวโดยไม่ตรวจสอบเนี่ยปัญหาเรื่องของการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วมาเอาเปรียบคนไทยแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราสตริกมากเกินไปมันก็เป็นอุปสรรคต่อการจดทะเบียนเพราะฉะนั้นการยกเลิกกฎระเบียบอะไรที่มันซ้ำซ้อนอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตที่เขาจะเข้ามาลงทุนมาตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้คนไทยเนี่ยให้เขามีความสะดวกและเกิดเป็นบริษัทได้เร็วขึ้นค่ะ
1: ครับท่านนั้นใครที่ทำถูกต้องนะครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับขอปิดท้ายด้วยข่าวดีระดับโลกนะครับที่ทั้งคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกนะครับตั้งตารอนะครับก็คือในปี2569นะครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศการประชุมที่ว่านี่มันสำคัญยังไงล่ะครับ
0: สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการแสดงว่าทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความมั่นใจในประเทศไทยในเรื่องของหน้าตาเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเขาถึงกล้าที่จะมาจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วก็ถือว่าในการจัดประชุม World Bank และ IMF เนี่ย ที่จัดมาหลายๆครั้งต่อเนื่องมาเป็น10ปีเนี่ยประเทศที่มีโอกาสจัด2ครั้งมีเพียงแค่3ประเทศนะคะคือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทย
1: สุดยอดครับ
0: นะคะแสดงว่านอกจากเขาจะมั่นใจในเรื่องของมาตรฐานในการบริหารด้านการเงินการคลังการธนาคารของเราแล้วเนี่ยเขายังมั่นใจในเรื่องของศักยภาพในการจัดงานด้วยประเทศไทยเราก็มีความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรดูแลในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมและความปลอดภัยเพราะว่างานนี้นอกจากจะมีผู้มาเข้าร่วมประชุมจำนวนมากแล้วเป็นหมื่นคนยังเป็นระดับผู้นำประเทศเพราะบางประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นประมุขของประเทศ
1: คร
0: ั้งนี้จึงเรียกว่าเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ของเรามากเลยนะคะในเรื่องความปลอดภัยก็สำคัญจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานเมื่อมันมีประมาณ 15,000 คนเนี่ยโหเป็นถือเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างมากเลยการจองโรงแรมนี่เริ่มจองเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องของการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์ความสวยงามของประเทศไทยก็จะสามารถแฝงไทยอินอยู่ในการจัดงานในครั้งน
1: ี้ค่ะโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ให้ชาวโลกได้รับทราบด้วยซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวตลอดเวลาจากนี้ไปนะครับทางท่านโฆษกก็จะมาเล่าถึงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆให้ฟังต่อไปในโอกาสข้างหน้านะครับก็ต้องถือว่าปี2569ถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายสำหรับประเทศไทยอย่างมากนะครับเพราะว่านอกจากจะต้องเร่งปรับตัวจากผลกระทบด้านพลังงานแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการเชิงรุกในหลายๆเรื่องด้วยนะครับ
0: ภายใต้วิกฤตที่ประชาชนทั่วโลกประสบอยู่และคนไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นดิฉันเชื่อมั่นว่าพวกเราจะฝ่าฟันวิกฤตตรงนี้ไปได้รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนประคับประคองให้เราก้าวข้ามความยากลำบากณช่วงเวลานี้และเดินหน้าไปสู่โอกาสที่รอเราอยู่ค่ะ
1: ครับฟังแล้วก็อุ่นใจนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าเราจะยังคงนำเรื่องสำคัญและก็ประเด็นเด่นในรอบสัปดาห์มาพูดคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลนะครับหากคุณผู้ฟังแล้วนะครับอยากทราบหรือสนใจนโยบายหรือว่าโครงการไหนของรัฐบาลนะครับหรือว่าแม้กระทั่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็สามารถส่งคำถามหรือข้อความผ่านมาทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับอะไรที่เป็นความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับท่านโฆษกก็จะหยิบยกมาร่วมพูดคุยกันในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับผมและท่านโฆษกรัฐบาลนะครับดร.รัชดาธนาดิเรกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในกับโ
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

คดีอุทลุมทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับก็คือคดีที่ต้องห้ามไม่ให้บุตรหลานฟ้องร้องบุพการีเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญานั่นเองครับซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ก็ได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562ซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดจะฟ้องร้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้แต่ถ้าผู้นั้นหรือว่าญาติสนิทของผู้นั้นร้องขออัยการก็ยกคดีขึ้นว่ากล่าวได้สำหรับการฟ้องคดีอาญานั้นไม่ว่าจะเป็นการฟ้องบิดามารดาในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะอื่นไม่สามารถกระทำได้เลยเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการดำเนินคดีอาญานั้นก็เพื่อต้องการที่จะให้จำเลยต้องรับโทษซึ่งการรับโทษนั้นจำเลยจะต้องรับโทษเป็นการส่วนตัวจะรับโทษในฐานะอื่นไม่ได้นะครับดังนั้นการฟ้องบิดามารดาจึงเป็นการต้องห้ามโดยเด็ดขาดไม่สามารถกระทำได้เลยครับกรณีที่บุตรฟ้องบิดามารดาเป็นคดีอาญาในฐานะส่วนตัวเช่นบุตรมีรถยนต์อยู่คันนึงและก็ให้บิดาเนี่ยได้ยืมนำไปใช้ต่อมาบิดานำไปใช้เป็นเวลานานไม่คืนให้กับบุตรปรากฏต่อมาภายหลังว่าบิดาได้นำรถคันนี้ไปขายไปยังบุคคลภายนอกซึ่งบุตรก็ไม่ได้ยินยอมให้กระทำเช่นนั้นเช่นนี้การกระทำของบิดาถือว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์กรณีเช่นนี้บุตรจะตั้งทนายความฟ้องบิดาในข้อหาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ต่อศาลไม่ได้นะครับเป็นคดีอุทลุมแต่ในกรณีนี้บุตรสามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้พนักงานอัยการฟ้องคดีต่อไปได้ครับโดยจะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดครับเช่นนี้การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไม่ใช่การฟ้องคดีตามกฎหมายและการฟ้องคดีของพนักงานอัยการเป็นการฟ้องคดีไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายครับจึงไม่ใช่เป็นคดีอุทลุมกรณีที่บุตรฟ้องบิดามารดาเป็นคดีอาญาในฐานะอื่นเช่นครอบครัวหนึ่งครับมีอยู่ด้วยกัน4คนพ่อแม่และลูก2คนต่อมาบิดาได้ถึงแก่ความตายมีมารดาเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลต่อมามารดามีพฤติกรรมยักยอกทรัพย์มรดกเช่นนี้บุตรทั้ง2จะฟ้องมารดาข้อหาเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลยักยอกทรัพย์มรดกไม่ได้นะครับก็เป็นการต้องห้ามเช่นเดียวกันกรณีเช่นนี้ก็จะต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีและพนักงานอัยการก็ฟ้องคดีต่อศาลต่อไปครับสำหรับบุตรที่เกิดจากบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันบุตรสามารถที่จะฟ้องบิดาผู้นั้นต่อศาลได้ทุกฐานความผิดครับ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนปี2026โลกใหม่ของ AI กับทักษะที่ทุกคนต้องมีหากปี2025คือปีที่หลายคนเริ่มรู้จัก AI หรือเริ่มทดลองใช้ AI เป็นครั้งแรกปี2026นี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการยกระดับทักษะจากผู้ใช้ AI สู่คนที่ใช้ AI ได้อย่างชำนาญและปลอดภัยเพราะ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่แต่กำลังกลายเป็นผู้ช่วยประจำวันทั้งในการทำงานการเรียนและการใช้ชีวิตด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านดิจิทัลของไทยและผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม IMC ได้เล่าถึง3ทักษะ AI พื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่ออยู่กับ AI อย่างรู้เท่าทันในปี2026ค่ะ
2: ถ้าถามเรื่องของ AI เนี่ยตอนนี้เครื่องมือ AI มันเต็มไปหมดผมว่าทักษะแรกต้องรู้จักใช้เครื่องมือ AI ChatGPT ใช้งานยังไง Gemini เอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะไอ้นี่คือการทักษะการใช้เครื่องมืออันที่2เนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีความเข้าใจ AI สักนิดนึง AI เนี่ยมันเก่งยังไงมันทำอะไรได้อะไรทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ AI ตอบมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องมันมีความไม่แน่นอนของคำตอบอยู่ผมเรียกว่าเป็นทักษะทางด้าน soft skill ละทักษะในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์นะฮะ critical thinking นะฮะว่าเอ๊ะไอสิ่งที่มันตอบมาเนี่ยถูกไหมเราวิเอ๊ะไหมมันเป็นเท็จมันเหมือนกับว่าเสิร์ชอะไรขึ้นมาเราเชื่อทั้งหมดถูกไหมเด็กตอบมาปั๊บเฮ้ยทำทันทีทันใดเลยอ่ะแล้วก็มันมีอีกทักษะอย่างนึงนะฮะที่ประกอบกันคือตั้งคำถามเป็นคือทักษะในการแก้ปัญหาตั้งคำถามกับ AI หรือว่าเราจะเขียนพร้อมยังไงแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงโดยใช้ AI
1: ในขณะที่ AI ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันการใช้ AI ก็ต้องมาพร้อมความระมัดระวังทั้งการพึ่งพา AI มากเกินไปจนขาดการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและที่สำคัญภัยมิจฉาชีพในยุคนี้สามารถใช้ AI หลอกลวงได้แนบเนียนสมจริงและน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเดิม
2: ผมคิดว่าวันนี้ AI ก็กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวนะเฮ้ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค้นหาข้อมูลสุขภาพได้แล้วเอามาแปลภาษาได้เอามาใช้ชีวิตประจำวันต่างๆจะเอาไปวางแผนการไปเที่ยวไปแต่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าคุยกับ AI เยอะไปก็จะมีปัญหาสุขภาพจิตข้ามบางจูงแม้เป็นหลงเชื่อเขาเยอะเกินไปและอีกอันหนึ่งที่ต้องฝากไปนิดหนึ่งวัยสูงวัยทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทุกวัยอะนะฮะก็จริงๆแล้วตอนนี้ AI คอนเทนต์มันเยอะมากวันที่เปิดดูวิดีโอก็นั่งดูแต่สิ่งตรงเนี่ยมันเป็นจริงไม่ได้อะมันแต่มันภาพมันเหมือนจริงได้เลยนะดีเฟกต์วิดีโออะไรพวกนี้เยอะมากฮะแล้วมันกำลังสร้างวิกฤตความเชื่อขึ้นมาว่าอันไหนของจริงผมบอกงั้นอันเนี้ยผมฝากไว้เลยว่าเราต้องแยกแยะออกให้ได้มิฉะนั้นที่จะตามมาเรื่องนึงเลยนะฮะเรื่องการถูกช่อโกงและสแกมเมอร์ก็เยอะไปหมดเพราะเดี๋ยวนี้เขาเอา AI มาทำอะฮะปลอมเสียงปลอมวิดีโองั้นผมว่าตรงนี้คือการรู้เท่าทัน AI สำหรับผมว่าจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวัยอะครับ AI มีความสำคัญหมดนะฮะและสำคัญอย่างยิ่งเลยฮะ AI ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์นะแต่มาเสริมศักยภาพของเราครับ
1: ทักษะ AI ที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่แค่ใช้ให้เป็นเท่านั้นแต่ต้องรู้เท่าทันกล้าตั้งคำถามกับคำตอบของ AI ไม่ปล่อยให้ครอบงำชีวิตและความคิดเพราะ AI ที่ดีต้องเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ควบคุมใช้ AI อย่างรู้ตัวรู้ทันและพอดีเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพการใช้ชีวิตที่สะดวกและสุขภาพจิตที่ดีในโลกดิจิทัลปี2026ค่ะ

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานจากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความศรัทธาและความผูกพันของปวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสกนิกรอย่างต่อเนื่องด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าความมั่นคงของชาติย่อมตั้งอยู่บนรากฐานของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพระสกนิกรจึงทรงให้ความสำคัญกับสตรีเด็กและผู้ด้อยโอกาสพร้อมทรงริเริ่มโครงการนานัประการเพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาได้นำไปสู่พระราชกิริยกิจอันหลากหลายทั้งการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและหัตถศิลป์ไทยการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงคุณค่าควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งผืนป่าแหล่งน้ำและท้องทะเลเพื่อทำรงความสมดุลของระบบนิเวศและส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่อนาคตด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการช่วยเหลือพระสกนิกรให้พ้นจากความยากจนและดำรงชีวิตอย่างอยู่เย็นเป็นสุขพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ปวงชนชาวไทยดำเนินชีวิตด้วยความเพียรความพอเพียงและความกตัญญูพระราชกิริยกิจนานัประการเปรียบเสมือนแสงแห่งรักที่ส่องสว่างเหนือผืนแผ่นดินไทยตราบนิรันดร
4: ์กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่ 115-2-53844-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: ับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
2: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
1: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
2: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
1: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้

ับมาพบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเคสตัวอย่างที่ประชาชนมาปรึกษาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเคสนี้นะครับต้องบอกว่าชาวบ้านนะครับเจอประจำนะครับเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยผมต้องอธิบายข้อกฎหมายก่อนนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยกฎหมายเขียนว่าการกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปมีหนังสือและมีรายลักษณ์อักษรผู้ให้กู้และผู้กู้ยืมเงินนะครับในเคสนี้นะครับชาวบ้านเขาก็ไปยืมจากเป็นบุคคลธรรมดาแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเขายืมอยู่ 10,000 บาทแต่ข้อเท็จจริงที่เขามาปรึกษาเนี่ยคนที่ให้เขายืมกับกรอกตัวเลข 30,000 บาทนะครับซึ่งผมก็ถามว่าตอนที่ได้เซ็นเอกสารเนี่ยได้ดูไหมเขาก็บอกว่าดูแต่คนที่ให้ยืมก็บอกว่าเซ็นไปนะครับโดยไม่ต้องกรอกตัวเลขไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เอาไปทำอะไรหรอกด้วยความชาวบ้านนะครับด้วยความไม่มีความรู้เขาก็ยินยอมปรากฏว่าเคสนี้ยืมจริงๆ 10,000 บาทแล้วจ่ายดอกเบี้ยไปก็ประมาณ 20,000 บาทแต่ตัวเลขที่เขากรอกลงจำนวน 50,000 บาทซึ่งผมมองว่ามันเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านผมก็เลยอยากจะเตือนทุกท่านประชาชนที่กำลังฟังตอนนี้ว่าก่อนที่เราจะเซ็นเอกสารอะไรไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการหรือเช่นสำเนากู้ยืมเงินในเคสตัวอย่างนี้ท่านต้องให้เขาระบุทุกตัวอักษรก่อนที่ท่านจะเซ็นและอ่านดูทุกตัวอักษรก่อนที่จะลงลายมือชื่อเพราะมิฉะนั้นถ้าคดีขึ้นสู่ศาลท่านอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบก็ได้หากท่านมีปัญหาเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญากู้ยืมที่ผมกล่าวไปข้างต้นก็ดีท่านสามารถปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายหรือจะมาปรึกษาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์แต่ละจังหวัดตามที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเมื่อ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้แทนที่ปี2026จะเป็นปีที่ผลกระทบของ AI ต่อคนทำงานจะชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะทักษะด้าน AI กำลังกลายเป็น New Normal ของโลกการเรียนรู้และโลกการทำงานอย่างเต็มรูปแบบหลายคนกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่คนทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของ AI วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวีรยุทธ์พลาดกล่าวผู้ก่อตั้งบริษัท Xfinix ซึ่งมองว่า AI คือเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับพนักงานองค์กรจึงไม่จำเป็นต้องลดคนหรือปลดพนักงานโดยเฉพาะคนที่รู้จักปรับตัวและนำ AI มาใช้ในงานให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
2: เราต้องยอมรับว่าการมาของ AI เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบมันจะมีบางฟังก์ชันงานที่หายไปเลย 100% อันดับที่2บางตำแหน่งงานแค่ถูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแปลว่าอย่างนี้ครับคนทำงานใช้แรงน้อยลงตัวเขาเองก็วินนะครับบริษัทก็วิน productivity เพิ่มขึ้นอีก2เท่า3เท่าเราก็ไม่เห็นต้องปลดพนักงานเลยเช่นเดียวกันครับผมคิดว่าในมุมผู้ประกอบการอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีมาแอพพลายเพื่อจะได้เก็บดูแลคนของเราเอามาทำเพื่อจะได้มีความสามารถในการแข่งขันผมพูดในฐานะผู้ประกอบการเนาะพี่คนนึงใช้แรงทำงานเหมือนเดิมประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่อีกคนนึงใช้สมองทำงานมากขึ้นเอา AI มาแอพพลายมากขึ้นกลายเป็นเทียบเท่า10-20คนสร้าง productivity หรือเอาพุทให้เราได้เพิ่มขึ้นผมว่าต่อไปสิ่งที่เราจะได้เห็นคือผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งงานเดิมรายได้จะเพิ่มขึ้น2-3 เท่า
1: แน่นอนว่า AI อาจเข้ามาแทนที่คนทำงานในบางอาชีพแต่ความเสี่ยง

0: ึกซึ้งและรู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมคือคนที่ AI แทนได้ยากที่สุดและเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้เช่นกัน
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้ยินในโลกของ AI ทุกวันนี้คือ1โอเคมี AI agent แล้วมีสมองที่เราเรียกว่า large language model หรือบางคนอาจจะรู้จักในนาม GPT อะไรก็ว่าไปอีกอันนึงคือคำว่า context ครับคำว่าบริบทที่จะมีคุณค่าไม่ถูก replace ในองค์กรนะครับคือ1มีในสิ่งที่ AI ยังต้องพึ่งคุณคือความเข้าใจต่อบริบทหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆและคุณเป็นคนใช้ AI เสมือนเป็นเครื่องมือเราเคยกังวลว่าคลื่นลูกใหม่คือเด็กใหม่จะมารีเพลซเราด้วยความเฟรชกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมบอกเลยว่าเนี่ยอายุคนแก่อย่างเราเนี่ยวิ่งเดินยืดอกได้เลยถ้าเราเป็นคนไมเซ็ตดี AI มันจะมาทำให้คนแก่วงเล็บเก่านะครับและปรับตัวได้นั่นแหละครับคือยุคของคนยุคเดิมเลยผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเราไปดูเราจะเจอเลยว่าบริษัทผมประกาศเราไม่รับเด็กจบใหม่ถ้าไม่จำเป็นและทุกบริษัททำแบบนี้พาร์ทเนอร์ผมเขาลดพนักงานลง 50%จากปีที่แล้วเขาทำก่อนผมอีกทุกคนต้องการคนเก่าเพื่อมาวาทยากรนี่นะครับมาวาทยากรมาคุม AI ให้ทำงานต่อวัตถุประสงค์เราอยากได้ประสบการณ์ที่คุณเคยลองผิดลองถูกมาสร้าง AI ให้ตอบโจทย
0: ์วันนี้อาจถึงเวลาที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ทักษะ AI อย่างจริงจังไม่จำเป็นต้องเก่งเทคโนโลยีเพราะ AI ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ยากกว่าคือ mindset ของเราการเปิดใจเรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI ให้เหมาะกับงานและการพัฒนาทักษะในสายอาชีพอย่างต่อเนื่องทัศนคติเชิงบวกเช่นนี้จะไม่เพียงช่วยให้เราอยู่รอดแต่ยังช่วยให้เราก้าวนำผู้อื่นในยุคของ AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ด้วยค่ะ

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลย

0: ดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลจึงต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางจึงเกิดพรก.ขึ้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วจะมีผลต่อโครงการหรือไม่นั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะพรก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้วพร้อมระบุว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ดำเนินการแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
0: กรมการค้าภายในตรึงราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนรองรับการเปิดภาคเรียนเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหากพบจำหน่ายสินค้าไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
2: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to Schoolผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวมกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: จังหวัดตรังวางมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้ป้องกันน้ำหลากเข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการคาดการสภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในห่วงระหว่างวันที่14-18 พฤษภาคม 2569อย่างใกล้ชิดโดยได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ทั้งนี้ท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักโดยได้เร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะ

0: เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในงานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 น.ถึง 17:00 น.ที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ที่โรงคุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที
2: ่เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
3: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไม้สวยไม
7: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
6: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
7: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียน

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

ดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวเวลา 9:00 น.จนถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะคะเรามีช่องทางออนไลน์ Facebook ไลฟ์เพจสวท.ส่งกำลังใจทักทายกันได้นะคะและช่วงนี้อปมช.คุยข่าวมีป้าปูนะคะคนกันเองกับสโลแกนคิดดีทำดีพูดดีแล้วเราจะไปได้รอดแน่นอนนะคะค่ะในชั่วโมงตรงนี้ในวันเสาร์หลายท่านก็อาจจะหยุดกันนะคะหลายท่านก็อาจจะยังทำงานอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่ไหนนะคะก็ขอให้มีสติและก็มีความสุขกับการทำหน้าที่ในแต่ละวันนะคะและวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่16มกราคมอ๋อแม่จะย้อนไปอีกแล้วนะคะ16พฤษภาคม2569นะคะคือมันเร็วอ่ะนะคะแป๊บๆนะคะก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วล่ะนะคะอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่กลางปีอีกแล้วนะคะป้าปู่ก็เลยย้อนไปมกราซะเลยนะคะไม่อยากให้ผ่านพ้นไปแต่ละวันนะคะเร็วนะคะค่ะเอาล่ะ1ชั่วโมงตรงนี้เจอกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569เรื่องลุ้นนะคะค่อยคุยกันในช่วงบ่าย3บ่าย4โมงเย็นใช่ไหมคะเดี๋ยวค่อยมาโม้กันก็ได้นะคะตอนนี้ให้โอกาสนะคะไปวิ่งหาเลขเด็ดกันก่อนค่ะเอาล่ะแต่ช่วงนี้ก็คงจะต้องเป็นเวลาของป้าปู่นะคะที่จะมาพูดมาคุยกันวันที่13พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะตรงกับวันพืชมงคลนะคะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าพระโคนะคะเสียงทายนะคะผลการเสียงทายพระโคพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางขันแรกนาขวัญประจำปี2569นะคะผลการเสียงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเสียงพระโคนั้นพระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และเล่าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าการขายต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองขณะหยิบผ้านุ่งแต่งกายพญาแรกนาขวัญหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นักนะคะก็เป็นในเรื่องราวของวันพืชมงคลนะคะที่ผลการเสียงทายมานะคะว่าพระโคนะคะได้กินอะไรนะคะก็เอาใจช่วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้เกษตรกรไทยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีเกษตรดีเด่นของแต่ละจังหวัดกันด้วยนะคะในวันพืชมงคลที่ผ่านมาค่ะและ1ชั่วโมงตรงนี้นะคะเราก็อยู่กันในเรื่องราวนะคะกับการที่จะดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะฝนฟ้าอากาศตอนนี้ปรับเปลี่ยนนะคะกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนก็ตกนะคะยังไงก็ฝากดูกันด้วยนะคะกับการที่จะต้องนะคะดู
แล้วก็ติดตามเรื่องราวของกรมอุตุนิยมวิทยากับการแจ้งเตือนนะคะตอนนี้ก็มีพยากรณ์กันนะคะแจ้งเตือนกันออกมาแล้วว่าจังหวัดไหนบ้างที่จะมีผลกระทบในเรื่องราวของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันนะคะตรงนี้นะคะก็เตือนกันไว้ก็ต้องคือรับฟังการนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ที่มีการแจ้งเตือนกันเป็นระยะด้วยนะคะเพราะว่าหลายจังหวัดนะคะตอนนี้ก็มีฝนฟ้ากระหน่ำลงมาก็ได้รับความเสียหายกันนะคะอย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ซึ่งมีการแข่งขันกีฬานะคะก็มีฝนตกหนักลงมานะคะก็ทำให้อาจจะมีผลกระทบในเรื่องราวของการแข่งขันหรือว่าในเรื่องราวของการที่นักกีฬานะคะอาจจะมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายกันได้นะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะปากใต้บ้านเราเอาแน่เอานอนไม่ได้เหมือนกันนะคะช่วงหน้าแล้งฝนก็อาจจะตกสลับกันไปแดดออกอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะคะค่ะก็ฝากไว้นะคะกับรายการอปมช.คุยข่าวค่ะช่วงนี้พักฟังงานเพลงกันสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวในช่วงต่อไปค่ะ

0: ฟิลิสที่ไม่มีอาการแสดงก็ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกได้ด้วยนะ
1: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแนะนำหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วเพื่อตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
0: น้องในและน้องในเทียมเป็นได้ทุกเพศทุกคน
1: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
0: นี่แค่บางส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่อย่าเพิ่งกังวลหากเราใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางก็ป้องกันได้แต่หากมีความเสี่ยงไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการให้รีบไปตรวจทันทีเพราะรักษาได้หายขาดอ้อถ้ายังเสี่ยงเหมือนเดิมก็มีโอกาสเป็นซ้ำด้วยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: ฮัลโหลผันปรือมังแล้ววะนุ้ย
3: ปาลิซ่าครับเฮ้ hey, นี่นามกำลังไล่ข่าวบ้านหน่วยอยู่นี่ปาเครียดอย่างแรงเลยครับปา
2: อย่าโม่แต่เครียดตะลุกนุ้ยแคบเก็บข้องไว้ที่สู้ให้ไวแล้วระวังภัยอันตรายที่มากับน้ำท่วมกันนั้น
3: ฮะน้ำท่วมไม่พอยังต้องระวังภัยเองเลยอะปา
2: เมื่อเกิดน้ำท่วมทีไรวัยรุ่นอย่างเราก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนยังมีความเสี่ยงอื่นด้วยเช่นกันทั้งเรื่องของการจมน้ำหรือสัตว์มีพิษต่างๆรวมไปถึงปลั๊กไฟสวิตช์ไฟที่อยู่ต่ำน้ำท่วมจึงรีบตัดไฟก่อนช็อตกันทั้งบ้านบอกเลยอันตรายต่อชีวิตแบบสุด
3: ๆโอ้ยงานข้ารัวๆพันนี้ต้องเคบเลยครับผม
2: หากเจอ

0: ประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของโรงเรียนนะคะก็เริ่มเปิดเทอมนะคะก็เป็นในสถานการณ์ที่เปิดเทอมแล้วก็อยู่ในช่วงของฝนฟ้านะคะเริ่มตกนะคะนี่ก็เป็นปัญหากับน้องๆแน่นอนนะคะที่จะเดินทางมาโรงเรียนนะคะเพราะว่าจังหวัดระนองนะคะช่วงนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วนี่ฝนจะตกทั้งวันเลยนะตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะปีทั้งปีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราจะเจอปริมาณฝนตกหนักมากเลยนะคะแต่ปีนี้นะคะสำหรับสถานการณ์ปีนี้นะคะอาจจะเจอฝนน้อยลงกว่าปี2568นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะฝนก็เริ่มนะคะที่จะตกลงมานิดหน่อยนะคะแต่เดือนมิถุนายนนี่ก็มีโอกาสอย่างมากเลยนะคะว่าจะเป็นในสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนนะคะยังไงก็ตามนะคะก็ติดตามนะคะกับการรับฟังเรื่องราวของการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะคะจังหวัดระนองของเราเนี่ยมีปัญหานะคะในเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศที่ตกไม่ทั่วฟ้านะคะอยู่นะคะตลาดนะคะไม่ตกสะพานปลาตกนะคะอยู่เสาแดงตกนะคะบางนอนไม่ตกนะคะนี่แหละนะคะที่เป็นปัญหาหนักนะคะที่เขาบอกว่าฝนตกนะคะเป็นหย่อมๆเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะเราอยู่จังหวัดระนองนะคะก็อาจจะเจอกันบ่อยแล้วนะคะในสถานการณ์แบบนี้แต่สำหรับนะคะนักท่องเที่ยวนะคะเขาก็อาจจะบอกว่าแหมบรรยากาศแปลกจังเลยจังหวัดระนองนะคะเมื่อสักครู่นี้อยู่บ่อน้ำร้อนนะคะฝนไม่ตกนะคะพอเข้ามาในตัวเมืองฝนตกนะคะเขาก็บอกว่าแหมทำให้ปรับเปลี่ยนนะคะกับการที่จะสู้นะคะในเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศแล้วก็ทำให้ร่างกายต้องปรับสภาพอย่างรวดเร็วนะคะก็อาจจะทำให้สภาพร่างกายนะคะแข็งแรงขึ้นนะคะนี่ก็มุมมองในเรื่องราวของการคิดบวกนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเจ็บไข้ไม่สบายนะคะฝนฟ้าอากาศนะคะตรงนี้ก็มีอาการไอเจ็บคออะไรก็แล้วแต่ตัวร้อนนะคะค่ะก็รีบนะคะไปพบคุณหมอนะคะเพื่อที่จะได้รับการตรวจรักษานะคะและเอายามารับประทานอย่างถูกต้องนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะในเรื่องราวของสถานการณ์ของฝนฟ้าอากาศกันนะคะเอาล่ะนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวนั่นก็คือในเรื่องราวของแก๊งมิจฉาชีพนะคะนี่ก็มีการแจ้งเตือนมาจากธนาคารชาตินะคะซึ่งธนาคารชาตินะคะก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะคะว่าในสถานการณ์นะคะตอนนี้ที่แก๊งมิจฉาชีพมาอย่างหลากหลายรูปแบบนะคะก็มาแบบเจ้าหน้าที่ภาครัฐบ้างนะคะก็ขอแจ้งเตือนกันนะคะจากธนาคารชาตินะคะค่ะแจ้งเตือนนะคะถ้าไปเจอกับเหตุการณ์นะคะที่มีนะคะกับการแจ้งเตือนนะคะบอกว่ามีการทักทายมาให้กู้เงินนะคะรู้อยู่แล้วนะคะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้นะคะหลายท่านก็อาจจะมีเรื่องราวของความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการกู้เงินกับแหล่งกู้สถานที่ต่างๆนะคะนี่ก็มาเลยรวดเร็วทันใจนะคะทักทายมาให้กู้เงินเสียงานนะคะแล้วก็ชักชวนให้ลงทุนที่มีผลตอบรับมีกำไรเยอะอย่างมากๆนะคะหรือว่านะคะขอให้โอนเงินมาตรวจสอบเพราะคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มีเงินเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นช่วยโอนมาเพื่อตรวจสอบนะคะว่าเงินนี้ถูกต้องหรือเปล่านะคะนี่ล่ะหลากหลาย นะคะที่เรานะคะจะต้องตั้งสติซึ่งป้าปูก็เตือนกันเป็นประจำเลยในเรื่องราวของการนะคะตั้งสตินะคะว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราจะต้องเสียทรัพย์สินอะไรออกไปนะคะก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะทุกครั้งที่มีคนอ้างชื่อแบงค์ชาติหรืออ้างชื่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐต่างๆก็ตามนะคะต้องตั้งสติไว้ก่อนนะคะไม่เชื่อนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะแจ้งเบาะแสกันนะคะโทรไปเลยที่1213นะคะหรือกรณีที่มีเอกสารปลอมนะคะส่งมาถึงคุณที่บ้านนะคะไม่ว่าจะชื่ออะไรก็แล้วแต่มาจากหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะคะจะเป็นเหตุให้เสียทั้งเงินและเวลานะคะมีสติเอาไว้ก่อนนะคะไม่โอนนะคะไม่ติดต่อกลับตรวจสอบกับหน่วยงานจริงเสียก่อนนะคะว่าเอกสารที่ส่งมาหรือว่าสายที่ทักทายมานะคะอย่างนี้อย่างนี้จริงหรือเปล่านะคะก็ฝากไว้นะคะในเรื่องราวของสถานการณ์ที่ตอนนี้นะคะเจอกันเยอะมากๆเลยนะคะก็บางครั้งก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาไปเอาชื่อเราจากที่ไหนนะสถานที่เบอร์โทรอะไรต่างๆมันไม่ยากเลยสำหรับพวกที่คิดไม่ดีนะคะหาเงินกันง่ายๆนะคะก็ฝากกันไว้นะคะมีสติกันให้มากๆค่ะเอาล่ะไปพักฟังงานเพลงกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะและเดี๋ยวจะกลับเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมด้วยนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: กลับเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวมีข่าวดีมาบอกนะคะข่าวดีแน่นอนนะคะสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดระนองนะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจการค้านะคะตามโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะสร้างมูลค่าเพื่อเชื่อมโยงการค้าภูมิภาคเอเชียนะคะปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองจังหวัดระนองก็เปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะจนถึงวันที่25พฤษภาคม2569นะคะสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองในวันเวลาราชการนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะก็เป็นข่าวดีนะคะจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะที่มีกิจกรรมดีๆตรงนี้เกิดขึ้นในจังหวัดระนองนะคะเราก็มาทราบถึงคุณสมบัติกันสักนิดหนึ่งนะคะกับหลักเกณฑ์การรับสมัครนะคะ1เป็นผู้ประกอบการนะคะเกษตรกรรมวิสาหกิจชุมชน SME นะคะที่มีศักยภาพในจังหวัดระนองสินค้าที่มีมาตรฐานนะคะหรือได้รับการรองรับจากหน่วยงานต่างๆนะคะเช่นโอทพัฒนาชุมชนอะไรต่างๆตรงนี้นะคะที่เขาการันตีนะคะให้การรองรับมานะคะก็สามารถที่จะมาสมัครได้นะคะเอาสิทธิ์ตรงนี้นะคะมาสมัครกันนะคะก็ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการคัดเลือกกันนะคะโดยการประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกนะคะผ่านเฟซบุ๊กสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะมีติดขัดหรือว่าสงสัยอะไรนะคะก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะ0778111731นะคะหรือว่าจะ0655101954นะคะตรวจเพื่อที่จะโทรไปสอบถามนะคะเราอาจจะไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวมาย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นในลักษณะของคุณสมบัตินะคะเกณฑ์รับสมัครต้องเป็นผู้ประกอบการนะคะเกษตรกรรมวิสาหกิจชุมชน SME มีศักยภาพในจังหวัดระนองนะคะและสินค้ามีมาตรฐานนะคะหรือได้รับการรองรับจากหน่วยงานต่างๆเช่นโอทอปพัฒนาชุมชนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะและก็ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกด้วยนะคะย้ำกันว่าขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกโดยการประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกนะคะผ่านเฟซบุ๊กสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะนะนี่ก็ทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าเราจะตรวจสอบนะคะรายละเอียดของการคัดเลือกได้จากที่ไหนนะคะโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปนะคะก็สามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อนะคะจากเฟซบุ๊กสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะ ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะงานนะคะรู้สึกว่าจะเริ่มนะคะวันที่15ถึงวันที่19กรกฎาคมนะคะนี่ก็ไปสมัครกันตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมนะคะเมื่อเราผ่านการคัดเลือกนะคะจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันค่ะกับ1ชั่วโมงของรายการอปมช.คุยข่าวมีเรื่องราวดีๆมีกิจกรรมอะไรดีๆที่เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าของจังหวัดระนองนะคะรับรองค่ะว่าจะนำมาบอกกล่าวนะคะประชาสัมพันธ์ให้รับทราบกันอย่างทั่วถึงเลยทีเดียวนะคะไม่เก็บเอาไว้คนเดียวนะคะก็นี่ก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569ค่ะเอาล่ะเราไปพักฟังงานเพลงกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะและเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการอปปช.คุยข่าวค่ะ

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก้าขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ
3: ์และก็กลับเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์นะคะการแต่งกายตามอัตลักษณ์ไทยสู่สากลนะคะในรูปแบบนะคะของการที่เรานะคะหันมาสวมใส่ผ้าไทยนะคะในรูปแบบประยุกต์ให้ทันสมัยนะคะใส่ได้ทุกช่วงเทศกาลอาจจะเป็นครึ่งท่อนนะคะเพื่อความสะดวกในการสวมใส่ในวาระต่างๆนะคะซึ่งนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาตัดเย็บกันในรูปแบบที่เราชอบนะคะใครชอบแบบไหนชุดไหนนะคะเลือกความเหมาะสมกับตามอัตลักษณ์ไทยนะคะภูมิใจแต่งกายทั้งแผ่นดินนะคะซึ่งช่วยกันนะคะรณรงค์รักษาผ้าท้องถิ่นผ้าไทยเราไว้นะคะภูมิใจนะคะกับสิ่งดีๆที่สืบสานอนุรักษ์ต่อยอดวัฒนธรรมไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชทานนะคะชุดผ้าไทยชุดพื้นเมืองอัตลักษณ์ตามแต่ละท้องถิ่นนะคะซึ่งหลายๆท่านนะคะก็มีแน่นอนนะคะเพราะว่ากับการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการไปดูงานอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คงจะต้องสัมผัสนะคะกับท้องถิ่นแต่ละจังหวัดซึ่งก็จะมีผ้าท้องถิ่นนะคะที่เราสามารถที่นำนะคะมาตัดเย็บสวมใส่นะคะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องนะคะสวมใส่เฉพาะผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าประจำจังหวัดเรานะคะไปจังหวัดไหนก็ได้ทั่วประเทศไทยช่วยอุดหนุนสนับสนุนแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัดในประเทศไทยเรานะคะนำมาตัดเย็บนะคะให้มีความเหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าลายพระราชทานผ้าประเภทบาติกนะคะอะไรต่างๆนี่แหละนะคะสามารถที่จะนำมาต่อยอดตัดเย็บสวมใส่ได้ให้ถูกวาระถูกตามเทศกาลต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราจะหันมาสวมใส่กันซึ่งตอนนี้นะคะสำนักงานหน่วยงานต่างๆนะคะก็หันมาสวมใส่นะคะประมาณ2วันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะและก็ใส่ได้อย่างที่ไม่เบื่อเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถที่นำมาประยุกต์ตัดในรูปแบบจะเป็นชุดรับรองก็ได้ชุดทำงานก็ได้ชุดประชุมชุดเดินทางชุดสูตรอะไรต่างๆนี่แหละนะคะเราก็นำมาประยุกต์ตัดสวมใส่กันนะคะและยิ่งน้องๆ นะคะที่เป็นวัยรุ่นตอนนี้เห็นนำผ้าไทยเนี่ยนะคะมาตัดเย็บสวมใส่กันมองแล้วก็น่ารักนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ตอนนี้เรานะคะก็มาร่วมกันนะคะรณรงค์การแต่งกายตามอัตลักษณ์ไทยสู่สากลกันนะคะซึ่งมีนะคะชาวต่างชาตินะคะเห็นนะคะที่ใส่ชุดกางเกงนะคะเป็นผ้าลายไทยตัดกางเกงก็มาสอบถามนะคะว่าซื้อได้ที่ไหนนะคะหรือว่าจะเป็นในรูปแบบของผ้าปาเต๊ะอะไรต่างๆก็ดีนะคะมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของผ้า าประจำท้องถิ่นนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติหันมาสนใจนะคะแล้วก็ถามถ่ายว่าซื้อได้ที่ไหนนะคะอยากจะได้นะคะติดนะคะกลับประเทศนะคะนี่ก็เห็นไหมคะว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้ที่นำเข้าสู่ประเทศไทยเรานะคะเราก็สามารถนำมาประยุกต์ในรูปแบบต่างๆนะคะหลากหลายนะคะผ้าที่เหลือก็นำมาตัดเป็นกระเป๋าเล็กๆกระเป๋าสตางค์อะไรต่างๆนะคะก็ว่ากันไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาพูดมาคุยกันในหนึ่งชั่วโมงของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายขอบพระคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะนายบัณฑิตรัตนมานโนทและเวลาดีๆ9นาฬิกาจนถึง10นาฬิกาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนายพัฒนพงษ์สถานทรัพย์และที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่เคียงข้างกันในเวลา9นาฬิกาจนถึง10นาฬิกานะคะก็คงจะต้องทิ้งท้ายกันด้วย3คำนี้นะคะคิดดีทำดีพูดดีพบกันวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

ำหลักธรรมมาสู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชน

0: ไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
1: ่ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพและร่วมเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
11: นางสา

0: ประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีหักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลบูรณาการภาครัฐและเอกชน23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการมาเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวม23หน่วยงานเพื่อร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินธุรกิจจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโดยคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมายพร้อมทั้งตรวจสอบกลุ่มทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่มีพฤติกรรมใช้วิชาชีพในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการจดทะเบียนนอมินีปฏิพลสุรพรหมารายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโญซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคงสิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

ำหลักธรรมมาสู่ใจวันนี้วันพระสวทรนองFM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชน

การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในงานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วง

0: ครท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 น.ถึง 17:00 น.ที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ที่โรงคุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูฏอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูฏในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที
1: ่มาฟังเรื่องราวที่แม่เฒ่าแกเล่าให้ฟัง
2: อ่ะไม่จ่ายแล้วพ่อเฒ่าพ่อเฒ่า
1: โอ้ฮันนะ
2: ให้แม่เฒ่ามึงเล่าว่าเรื่องแจ้ง
1: แม่เฒ่าแกเล่าความลังว่าแต่โคนพ่อเฒ่าแกเอ้ยตายเอ้ยที่ช่องท่ามาทิพย์เอ้ยมีเส้นห้ามังปนเลือดออกมามังเจ็บหน้าอกมังเพลียไม่แรงทึกดีๆแกไปห้าหม้อหม้อบอกว่าแกเป็นวันโรคต้องกินยา6เดือนต้องกินทุกวันคันถ้ากินกินหยุดหยุดอีกลายเป็นวันโรคดื้อยารักษายากเหนื่อยวันโรครักษาหายเพียงกินยาครบทุกเม็ดครบทุกมือไม่ดื้อยากรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11กรมควบคุมโรค
3: พอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อ

0: ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่ากว่าจะได้ทีต้องใช้แรงมีโปรดจงคิดดีก่อนทิ้งอาหาร
1: เราทุกคนทำได้มาร่วมป้องกันวิกฤตอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นเริ่มได้จากตัวเรากินให้หมดลดขยะอาหารเลือกซื้อวัตถุดิบที่ผลิตอย่างยั่งยืนปลูกผักสวนครัวลดการพึ่งพาอาหารนำเข้าแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ขาดแคลนตั้งแต่วันนี้และทุกๆวันทุกๆคนช่วยกันคิดก่อนกินแบ่งปันก่อนทิ้งอนาคตอาหารอยู่ในมือของเราค่ะ
0: สำนักประชาสัมพันธ์เอทนากรมประชาสัมพันธ์
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในงานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 น.ถึง 17:00 น.ที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ที่โรงคุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่
3: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569นำเสนอศักยภาพการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์
9: นางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่าประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งถือเป็นข่าวดีระดับโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับใหญ่ความพร้อมด้านทรัพยากรสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมที่พักและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากถึง

0: แต่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลประคับประคองพี่น้องประชาชนให้ก้าวข้ามความยากลำบากและพร้อมเดินหน้าปรับตัวในเชิงรุกเพื่อคว้าโอกาสทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างเต็มที่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยประชาชนตอบรับสินค้าราคาประหยัดเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในชุมชนห่างไกลเสริมรายได้ผู้ค้าน
2: างจิดาภาภูมิสินผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำสินค้าชุดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดสรรให้ฟรีตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงไปจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อของนอกบ้านเพราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเมื่อหมดสินค้าชุดนี้แล้วตั้งใจว่าจะสั่งซื้อมาจำหน่ายต่ออย่างแน่นอนโดยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีด้วยถือว่าช่วยสร้างรายได้และลดค่าครองชีพให้กับผู้ค้ารถพุ่มพวงได้อีกทางหนึ่งทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดเท่านั้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: บริษัทโบอิ้งของสหรัฐยืนยันว่าจีนสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน200ลำหลังการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของผู้นำสหรัฐนายเคลลี่ออสเบิร์กประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโบอิ้งผู้ผลิตอากาศยานและอวกาศรายใหญ่ของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าจีนตกลงที่จะสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน200ลำและหวังว่าจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกพร้อมแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ช่วยผลักดันให้ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์และคณะผู้แทนของสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าหลายรายการทั้งนี้จีนสั่งซื้อเครื่องบินจากโบอิ้งครั้งสุดท้ายเมื่อปี2560ซึ่งสั่งซื้อเครื่องบินประเภทลำตัวแคบและลำตัวกว้างรวมเป็นจำนวน300ลำที่มีมูลค่าสูงถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในงานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 นาทีถึง 17:00 นที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นที่โรงคุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2 ซ รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
2: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พอโคตรประภูเขาย่ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
1: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
2: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
3: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
4: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
3: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
6: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: ถ้าแลก่อนเสื้อฟรีต้นชอบมาก
9: ชอบเลย
8: แล้วถ้าสัญญาว่าจะให้ข้องแจกตั้งฟรีๆรับรองไว้ได้แน่ๆปันนี้ต้นชอบมาก
9: เอ้าใครเราอีไม่ชอบ
8: แล้วถ้าคุณสมัครกลับเหลือตังให้แล้วก็ให้เพื่อเข้าไปทอนทุนคืนปันนี้ต้นชอบมาก
9: คันปันนี้ไม่เอา
8: ถูกต้องที่สุดกับซักซี่ข้องเราอยากให้ผู้สมัครกลับเหลือตังที่ตั้งหน้าตั้งตาเข้าไปทอนทุนคืนทำให้ประเทศชาติเสียหายครับ
10: ดังนั้นถ้าพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้งให้โทรไปแจ้งได้ที่สายด่วน1444สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเปิดลงทะเบียนวันที่25 พฤษภาคมนี้กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุดเดชาพลพัววรานุเคราะห์สุพิศราเพียวสามพรานเล่น3เกมชนะคู่เจ้าของแชมป์ออลอิงแลนด์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารสมอง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารสมองขึ้นเมื่อปี2543เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพหลากหลายที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นวุฒิอาสาเป็นพลังอาสาช่วยพัฒนาประเทศช่วยกันระดมสมองและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลังโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญเปล่าทั้งยังทรงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีคุณค่าในตนเองและมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงนับตั้งแต่นั้นจวบจนถึงปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและปลัดชาวบ้านจำนวนมากสมัครเข้าเป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากมายอาทิวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์สาธารณสุขและนักวิชาการด้านสุขภาพได้ร่วมกันเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนด้วยแจกจ่ายไปยังห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการ

0: ปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยนางทองใบทองสาประชาชนจากจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพรวมกว่า300ครั้งแล้วเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริที่ช่วยแก้ปัญหาความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งด้านแหล่งน้ำและการเกษตรเพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: ได้มากราบตั้งแต่วันแรก9พฤศจิกายนมากับครอบครัวหลังจากนั้นแม่ก็มาเองครั้งนี้รู้สึกจะเป็น312ครั้งรักมากคนอีสานถ้าไม่มีสมเด็จท่านป่านนี้ก็แห้งแล้งจะไม่ได้มีข้าวหอมมะลิกินเหมือนทุกวันนี้ลูกพระองค์ไปทำให้มีน้ำดื่มกินที่สะอาดให้มีทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพราะสมเด็จแม่สมเด็จพ่อถ้าไม่มีพระองค์ท่านคงจะลืมอ้าตาอ้าปากไม่ได้ทุกวันนี้สารเจริญมีเมล็ดพันธุ์ข้าวสวยๆได้ไปกินต้องมาลูกไม่มาไม่ได้เพราะรักและก็ผูกพันมาก
1: ด้านนางวิภาชัยวงศ์ประชาชนจากจังหวัดพะเยากล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและรู้สึกซาบซึ้งเนื่องจากเห็นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไหมไทยเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
3: มาครั้งแรกแล้วก็วนออกมาแล้วค่ะแล้วก็จะเข้าอีกรอบหนึ่งไม่รู้มันจะร้องไห้ยังไงมันขนลุกยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเห็นแต่ในทีวียังไม่เคยที่จะแบบว่าเจอจริงๆส่วนมากก็จะเป็นผ้าไหมใช่ไหมส่วนมากที่รู้แล้วก็ที่มีชื่อเสียงก็คือผ้าไหมมาถ้าสะดวกจะมาอีกแต่จะมาถึงจนกว่าที่ว่าท่านจะเผา
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 นสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งความประสงค์ในการนำอาหารเครื่องดื่มหรือสิ่งของเพื่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1818ปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่ง plus จะเปิดให้ลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมนี้
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศพร้อมย้ำถึงกรณีฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วที่อาจมีผลต่อโครงการนั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะพรก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว
5: ภายใต้ความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความจำเป็นต้องใช้พรก.กู้เงินเนี่ยถึงต้องเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะคะแล้วที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอันนั้นเป็นข้อคำถามของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านแต่สำหรับเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อเพราะเรื่องพรก.กู้เงินนั้นมันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้ว
4: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการออกพรก.กู้เงินถือเป็นการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งรวมถึงการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและแสงอาทิตย์ทดแทนหากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนจะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก สำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25 พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่

0: 1มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
1: เครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศนำสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยกระจายไปสู่ประชาชนครบ878อำเภอลดค่าครองชีพได้ต่อเนื่องผลักดันเศรษฐกิจฐานรากคึกคัก
2: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งที่3ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับประชาชนในทุกพื้นที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,770,000 บาทสะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดกระจายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายช้อยสอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยประชาชนตอบรับสินค้าราคาประหยัดเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในชุมชนห่างไกลเสริมรายได้ผู้ค้าน
3: างจิดาภาภูมิศิลป์ผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำสินค้าชุดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดสรรให้ฟรีตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงไปจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อของนอกบ้านเพราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเมื่อหมดสินค้าชุดนี้แล้วตั้งใจว่าจะสั่งซื้อมาจำหน่ายต่ออย่างแน่นอนโดยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีด้วยถือว่าช่วยสร้างรายได้และลดค่าครองชีพให้กับผู้ค้ารถพุ่มพวงได้อีกทางหนึ่ง
4: คือนโยบายของรัฐบาลเขาดีแล้วเขาก็ช่วยเราประหยัดค่าน้ำมันคือได้สนับสนุนคนที่มันมีรายได้น้อยแล้วก็สนับสนุนชุมชนที่เขาไม่ถึงต้องไปซื้อของข้างนอกของแพงถ้ามีเราวิ่งก็เขาได้ประหยัดอีกอย่าง
3: ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดเท่านั้นธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
0: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to Schoolผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวมกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยผ่านกิจกรรมลดค่าครองชีพหลากหลายรูปแบบทั้งงานธงฟ้าราคาประหยัดรถโมบายและรถพุ่มพวงจำหน่ายสินค้าราคาถูกรวมถึงร่วมมือกับห้างค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศในการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยปี2569เดินหน้ากระจายผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนเปิดตัวกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยสดจากสวนสู่บิ๊กซีปี2569เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการกระจายผลผลิตผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้แนวคิดผลไม้สดคุ้มต้องบิ๊กซีตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ไทยให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการรับซื้อการกระจายสินค้าและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรรวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมไฮไลท์คือบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ไทยอิ่มไม่อั้นซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้โดยมีผลไม้หลากหลายรายการอาทิทุเรียนหมอนทองมังคุดเงาะมะม่วงแตงโมข้าวเหนียวมะม่วงและไอศกรีมคุณภาพทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่บิ๊กซี22สาขาที่ร่วมรายการอาทิสาขารัชดาภิเษกลาดพร้าวสงสะพานควายพระรามสงและบางพลีขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมมาตรการรับมือผลผลิตทุเรียนฤดูกาลผลิต2569คุมเข้มป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด
5: นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดโดยมีหน้าที่กำกับดูแลให้เกษตรกรผู้ประกอบการส่งออกผู้ประกอบการร้านค้าปลีกผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพตลอดจนได้มีมาตรการป้องปรามเพื่อให้เกษตรกรมือตัดและผู้ประกอบการล้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการตัดโดยกำหนดให้มีบริการตรวจวิเคราะห์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของทุเรียนให้มีคุณภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลไม้คุณภาพดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกจำนวน 137,283 ไร่คาดการผลผลิตในปี2569จำนวน 124,263 ตันเพิ่มขึ้นจากปี2568ร้อยละ 30.65 ปัจจุบันมีพื้นที่ผลิตทุเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP คิดเป็นร้อยละ 89.27 ของพื้นที่ให้ผลผลิตทั้งหมดเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาช่วงฤดูกาลผลไม้ออกสู่ท้องตลาดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้
6: นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ผลไม้ของจังหวัดพังงาให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดและมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกินผลไม้จากสวนโดยมีทั้งทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงนี้นอกเหนือจากจะได้สัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติในช่วงกรีนซีซั่นแล้วยังได้สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรลิ้มรสผลไม้ของจังหวัดพังงาสดจากสวนทั้งนี้ผลไม้ทั้ง2ชนิดปลูกมากในพื้นที่อำเภอกระโปงเป็นส่วนใหญ่
7: จังหวัดพังงาของเรานะครับยังมีของดีของเด่นของจังหวัดพังงานะครับก็คือผลไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสินค้า GI นะของจังหวัดพังงาเลยนั่นคือทุเรียนสาริกาเป็นทุเรียนสาริกาหนึ่งเดียวที่มีอยู่ที่พังงาแล้วก็รสชาติของทุเรียนเนี่ยทุเรียนที่มีรสชาติที่เนื้อละมุนละเอียดนะครับหอมหวานจริงๆนะครับและยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับในสวนทุเรียนเรายังมีสินค้า GI ของจังหวัดพังงาอีกชนิดหนึ่งก็คือมังคุดทิพย์พังงา
6: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังสวนผลไม้ทั้งมังคุดทิพย์พังงาและทุเรียนสาลิกาโดยมีการจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาททสำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉินบรรเทาผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวน
8: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญภาวะโลกรวนส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงและคาดการได้ยากรวมถึงการระบาดของศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรโดยตรงซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภัยพิบัติในทุกมิติควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงสิทธิการช่วยเหลือของภาครัฐโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและตรงเป้าหมายเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นทั้งนี้ในกรณีที่พื้นที่เกษตรเสียหายจริงและอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือจะช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยอัตราการช่วยเหลือประกอบด้วยข้าว 1,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่สำหรับความคืบหน้าหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอัตราใหม่ยังอยู่ระหว่างที่กระทรวงการคลังพิจารณาชวนันท์มาลีรายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและเป็นประธานเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยปี2569
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในช่วงบ่ายวันนี้16พฤษภาคม2569โดยเวลา 15:05 น.นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมรดกโลกและจากนั้นเวลา 16:10 น.นายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569ประเพณีบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือในเวลา 18:30 น.บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลบนผู้เตยพร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลบูรณาการ23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 ซึ่งวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการ มาเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวม23หน่วยงานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินการจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโดยคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย
12: สิ่งที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมโรงเกษตรและก่อสร้างทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยในทางที่ไม่เหมาะสมคือไปเอื้อให้เกิดการจดทะเบียนในลักษณะนอมินีได้ท่านนายกก็สั่งให้กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเร่งดำเนินการไปตรวจสอบไปดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ปปง.ตามไปประกบตรวจสอบเส้นเงินอีกนะคะ
11: ขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนจึงมีมาตรการเร่งยกเลิกกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตให้สามารถเข้ามาลงทุนตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นแนวทางความยั่งยืนขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าพูดคุยสันติสุขอย่างต่อเนื่องรายละเอียดติดตามได้จากรายงาน
13: ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญจนนำมาสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการนอกจากนั้นยังมีบุคลากรระดับสูงจากทั้งฝ่ายการเมืองความมั่นคงและข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการรวม22คนที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตนายศิริศักดิ์กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งต้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่เชิงโครงสร้างทางด้านอัตลักษณ์ความยุติธรรมและการพัฒนาพื้นที่โดยต้องครอบคลุมทั้งมิติการเมืองการทหารและการต่างประเทศซึ่งการพูดคุยสันติสุขยังมีอีกแนวทางที่สำคัญเนื่องจากมีประเทศมาเลเซียเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในกระบวนการพูดคุยสันติสุขและกระทรวงกลาโหมยังได้เสนอแนวทางที่มุ่งเน้นการพูดคุยทั้งกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและประชาชนในพื้นที่ควบคู่กันไป
14: การพูดคุยเพื่อสันติมันก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะครับก็เป็นการพูดคุยกับกลุ่มที่ก่อการร้ายอยู่ใช่ไหมครับแต่การแก้ไขทางการเมืองเราก็ต้องคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นทางจริงๆแล้วก็คือทางฝ่ายกลาโหมก็เป็นคนเสนอนะครับก็ผมคิดว่ามันบางส่วนก็เรื่องการเมืองบางส่วนก็เรื่องการทหารตราบใดที่เราไปในทางเดียวกันนะครับอันนั้นสำคัญที่สุดครับ
13: และจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ที่ไม่ใช่ทหารแต่นำโดยฝ่ายพลเรือนอย่างนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่เน้นเดินหน้าพูดคุยกับทุกกลุ่มยึดหลักการเมืองนำการทหารและนำบทเรียนเดิมมาปรับปรุงนั้นทำให้ในวันมูฮัมหมัดนอมัทาในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่าเวทีเจรจายังมีประโยชน์เพราะทำให้นานาประเทศเห็นถึงความจริงใจของไทยในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเห็นว่าหลักการเจรจาของคณะผู้แทนไทยต้องมีการพูดคุยระหว่างกันให้เกิดความชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกระดับและมุ่งเน้นหาพื้นที่ปลอดภัยระหว่างกันอีกทั้งต้องทำคู่ขนานกันไปทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ
15: หัวข้อของการเจรจาเราก็อยู่บนหลักที่ว่าเราอยากจะได้พื้นที่ปลอดภัยเขาก็อยากได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นไอ้ตรงนี้จะประสานยังไงความปลอดภัยนะเราก็เห็นว่าจำเป็นประชาชนก็ต้องการแต่เขาก็พยายามบอกว่าจะเกิดความปลอดภัยต้องให้เขามีส่วนร่วมในทางการเมืองทีนี้เราก็ต้องดูว่าความมีส่วนร่วมทางการเขามันขนาดไหนขัดกันรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วทำแล้วจะเกิดผลดีหรือเปล่า
13: แม้การพูดคุยสันติสุขจะมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการประสานการทำงานและการสร้างความเข้าใจร่วมกันมากยิ่งขึ้นโดยตระหนักว่าการเจรจากับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการแก้ไขปัญหาแต่ต้องยึดประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
16: บางครั้งความจริงถูกหยุดไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานแต่เพราะมีคนมาฟ้องคดีปิดปาก
17: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีพลังมากนะครับในการที่จะเปิดโปงการทุจริตเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณชนว่าความจริงที่ว่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่การที่สื่อมวลชนหรือคนออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรให้มีการฟ้องปิดปากคดีทุจริตจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยเราได้พัฒนาต่อไปอย่างโปร่งใสพลเมืองมีส่วนร่วมครับ
16: สื่อเข้มแข็งสังคมโปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศ
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
18: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงปักกิ่งของจีนซึ่งเสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้เรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุดหลังจากช่องแคบแห่งนี้ถูกปิดตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซคือการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นการถาวรรัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนสนับสนุนให้สหรัฐและอิหร่านเดินหน้าแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันและข้อพิพาทต่างๆต่อไปด้วยกระบวนการเจรจาซึ่งรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐสามารถจับกุมตัวนายโมฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีผู้บัญชาการของกลุ่มติดอาวุธคาตาอิบฮิสบอลลอห์ที่เคลื่อนไหวในอิรักและได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยบุคคลรายนี้เป็นผู้วางแผนให้สมาชิกกลุ่มคาตาอิบฮิสบอลลอห์ก่อการร้ายโจมตีชาวยิวที่อยู่ในทวีปยุโรปแคนาดาและสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐและอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังเปิดเผยว่านายอัลซาดีถูกตั้งข้อหาทั้งหมด6กระทงที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามทนายความของนายอัลซาดีอ้างว่าบุคคลดังกล่าวกำลังเผชิญกับการถูกดำเนินคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากองกำลังยูเครนจะดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครน เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One โดยเตือนว่าการที่กองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงในยูเครนอาจส่งผลให้กระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต้องล่าช้าออกไปอีกสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ที่เรียกร้องประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเสริมสร้างศักยภาพเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะเนื่องจากมีหลายประเทศในทวีปแห่งนี้ยังขาดระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการตรวจพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฮันตาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงทำให้ไม่สามารถตรวจพบการระบาดที่อาจเกิดขึ้นในประเทศดังกล่าวได้นายโทลเบิร์ตเนียนสวาผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันเตรียมความพร้อมและรับมือการระบาดใหญ่ของแอฟริกา CDCเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาตั้งแต่ระยะแรกรวมถึงการดำเนินมาตรการติดตามเฝ้าระวังเป็นเวลา45วันสำหรับผู้ที่สัมผัสเชื้อหรือเป็นบุคคลอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างทันท่วงทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกดีกรีแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักย่าเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด 21-19 21-16ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเปขณะที่ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานมืออันดับ10ของโลกจากไชนีสไทเปเจ้าของแชมป์ออลอิงแลนด์ปี2026ไปแบบสนุก2ต่อ1เกม 21-17 20-22 และ 21-10 ส่งผลให้บาสเดชาพลกับเฟมสุพิศราผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจูยี่จุนกับหลี่เฉียนมืออันดับ45ของโลกจากจีนหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายพิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกไป2ต่อ1เกม 21-19 13-21 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมืออันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่มีรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม 13-21 และ 21-16 ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ8คู่สุดท้ายพีรชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ60ของโลกแพ้ลีโอโรลี่คานันโดกับดาเนียลมาตินคู่มือ21ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม 18-21 และ 15-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2026แอสตันวิลล่าเปิดสนามวิลล่าพาร์คเอาชนะหงแดงลิเวอร์พูลไป4ต่อ2เก็บเพิ่มเป็น62คะแนนแซงขึ้นมาอยู่อันดับ4พร้อมการันตีคว้าตั๋วลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าส่วนลิเวอร์พูลมี59คะแนนเท่าเดิมขยับลงไปอยู่ที่อันดับ5ของตารางนางสุลไทยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แมนสิริและนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีนายคเชนกันนิกาและนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษา รวมถึงผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดได้ร่วมประชุมหารือและเจรจาผ่านทางระบบออนไลน์กับผู้แทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในประเทศไทยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักประสานงานเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปแม้ว่าราคาตามข้อเสนอของฟีฟ่าในครั้งนี้จะเป็นไปตามอัตรามาตรฐานสากลแต่งบประมาณที่ไทยต้องจ่ายเพื่อการนี้จำเป็นต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยอาทิสภาวะทางเศรษฐกิจรวมทั้งจากการศึกษาข้อมูลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่เพียงค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นแต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นภาษีค่าใช้จ่ายด้านเทคนิคและด้านปฏิบัติการต่างๆซึ่งต้องใช้งบประมาณจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีกพอสมควรซึ่งในห้วงเวลาอันกระชั้นชิดเกรงว่าอาจจะไม่ทันการอย่างไรก็ดีด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวกรมประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบต่อไปนายเทวัลลิปตพันลบที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบริหารสโมสรนครราชสีมามาสด้า FC เปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาลหน้าหลังทีมตกชั้นสู่ไทยลีก2ว่าในเร็วๆนี้จะมีการประชุมบอร์ดบริหารถึงเป้าหมายในฤดูกาลหน้าว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรโดยอาจจะไม่ได้ทำทีมต่อแล้วเนื่องจากต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่ไม่สามารถทำให้ทีมอยู่ในไทยลีกต่อไปได้แต่จะมีทีมบริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารทีมแทน
4: ก็ต้องดูครับบริหารชุดใหม่เพราะผมเองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะของเป็นผู้บริหารแล้วไม่สามารถที่จะให้เราอยู่ในไทยลีกต่อไปได้ผมก็มีโอกาสให้ผู้บริหารชุดใหม่มาทำมันดีกว่าน
2: ายเทวันกล่าวต่อว่าสำหรับตัวผู้เล่นต่างชาติอาจจะมีการคัดเลือกใหม่ทั้งหมดส่วนนักเตะไทยคนไหนที่ยังเหลือสัญญากับทีมหรือนักเตะคนใดพร้อมสู้ต่อกับทีมในทีสองก็ยังจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันทั้งนี้ต้องรอทีมบอร์ดบริหารชุดใหม่ประชุมอีกครั้งนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อให้นักกีฬานิสิตนักศึกษาได้โชว์ทักษะบาสเกตบอลโดยจะแข่งขันทั้งหมด4ภูมิภาครวม5สนามระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้เพื่อชิงแชมป์ระดับประเทศและเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทพร้อมคว้าโอกาสเติบโตสู่เส้นทางนักกีฬาระดับอาชีพทีมชาติไทยไปจนถึงระดับนานาชาติที่ CU Sport Complex จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการร่วมมือกับเอสโคล่าในการจัดการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับศักยภาพนักกีฬาบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยของไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติโดยสมาคมได้จัดทีมงานและโค้ชทีมชาติมาร่วมให้คำแนะนำแก่นักกีฬารวมถึงร่วมทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขันเพื่อให้ทุกแมตช์เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฐานนักกีฬา 3x3 ในประเทศไทยให้มีโอกาสสะสมคะแนนและยกระดับอันดับของประเทศในระบบ FIVA ได้ในระยะยาวอีกด้วยนายชวันวิทย์กองวิสัยสุขประธานบริษัท Facility Excellence จำกัดเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข PYNS Youth League 2026โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันนักฟุตบอลเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนแข่งขันและทำความฝันกับการเป็นนักฟุตบอลเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลานายชวันวิทย์กองวิสัยสุขกล่าวว่าเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลยังต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนอังกฤษสเปนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขกำหนดจัดการแข่งขันสนามแรกในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดปัตตานีต่อด้วยวันที่ 13-14 มิถุนายนที่จังหวัดสงขลาวันที่ 20-21 มิถุนายนที่จังหวัดยะลา วันที่ 27-28 มิถุนายนที่จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ชนะอันดับ1และ2ของแต่ละจังหวัดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและไปดวลแข่งกันที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศพาณิชย์ข้ามนาครายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นเพิ่งทำรางทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้ผลีกรรมบวงสรวงเทพยดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมืองปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกของประเทศเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องข้าวแช่ปรับสมดุลร่างกายคลายร้อนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูร้อนข้าวแช่ถือเป็นเมนูไทยโบราณที่ทรงคุณค่าและได้รับความนิยมโดยมีต้นกำเนิดมาจากอาหารมอญที่เรียกว่าเปิงดาดหรือข้าวน้ำทั้งนี้ข้าวแช่เป็นเมนูที่ผสานกลิ่นหอมและสรรพคุณของสมุนไพรไทยไว้ได้อย่างลงตัวโดยแบ่งคุณประโยชน์ออกเป็น2ส่วนหลักดังนี้ 1. สมุนไพรที่มีรสหอมเย็นโดยการใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเช่นดอกมะลิใบเตยดอกกระดังงาหรือกุหลาบมอญเป็นต้นโดยมาใช้ปรุงน้ำข้าวแช่มีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำและกลิ่นหอมยังช่วยบำรุงหัวใจผ่อนคลายความเครียดบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด 2. เครื่องเคียงที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรเช่นตะไคร้กระชายหอมแดงซึ่งมีรสร้อนเล็กน้อยจะช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้นบรรเทาอาการวิงเวียนที่มักเกิดในช่วงหน้าร้อนได้เป็นอย่างดีครับทั้งนี้นอกจากข้าวแช่แล้วเมนูอาหารว่างอย่างปลาแห้งแตงโมก็ได้รับความนิยมในช่วงอากาศร้อนๆด้วยเช่นกันครับเนื่องจากแตงโมนั้นเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำที่มีรสหวานเย็นช่วยดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีและยังรวมไปถึงเครื่องดื่มสมุนไพรรสเย็นที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายในช่วงอากาศร้อนอาทิน้ำตรีพลาช่วยล้างสารพิษและปรับสมดุลธาตุน้ำสับปะรดน้ำบัวบกน้ำใบเตยน้ำเก๊กฮวยและเฉาก๊วยช่วยเติมความสดชื่นและลดความร้อนในร่างกายได้ครับสำหรับการรับประทานข้าวแช่หรือปลาแห้งแตงโมนั้นไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติอย่างไรก็ตามในสภาพอากาศที่ร้อนจัดควรดื่มน้ำสะอาดเพิ่มขึ้นให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดร้อนหรืออาหารที่มีไขมันสูงเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายในช่วงอากาศร้อนอย่างยั่งยืนครับจบบทความประจำวันเรื่องข้าวแช่ปรับสมดุลร่างกายคลายร้อนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศอ่าน

0: านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไหมสวยไหม
2: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี
2: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ์
3: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
4: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
3: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
6: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
5: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจหนู
8: โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคชีหนูพบได้ในสัตว์หลายชนิดเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยบาดแผลรอยขีดข่วนหรือเยื่อบุอ่อนตามส่วนต่างๆของร่างกายเนื่องจากสัมผัสน้ำหรือแช่น้ำที่ปนเปื้อนฉี่หนูหมูวัวควายสุนัข
7: โรคฉี่หนูอันตรายกว่าที่คุณคิด
8: จะมีอาการไข้ปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาและน่องอย่างรุนแรงมีจุดเลือดออกตามผิวหนังและเยื่อบุป้องกันด้วยการสวมรองเท้าบูทถุงมือขณะทำงานที่ต้องสัมผัสน้ำกำจัดหนูเก็บขยะในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดกำหนดพื้นที่สัตว์เลี้ยง
7: เป็นโรคฉี่หนูอาจตายได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
8: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึง

0: สาธุท่านเจ้าพ่อที่เคารพลูกช้างโดนกินเรียบไปอีกแล้วล่ะครับเจ้าพ่อ
1: เองมันเซ่อนี่ช่วยไม่ได้ข้าบอกให้เองตรงๆเองก็ไม่แทง
0: เอ๊ะก็ท่านเจ้าพ่อให้ลูกช้างดูแมว1ตัวกำลังกินข้าว1กองลูกช้างก็คิดว่าแมว1ตัวนั้นมี4ขาข้าวอีก1กองเป็น5ลูกช้างเลยแทง1 5แต่มันนั้นไปออก9 9นี่ครับท่านเจ้าพ
1: ่อเองไม่เอาหางรวมไปด้วยนี่นะ
0: เอาหางไปรวมแล้วมันก็ไม่พอ99
1: ก็เอาหูรวมเข้าไปอีกสิเซอร
0: ์หูทั้ง2หูมันก็ไม่พอ99หรอกครับ
1: อ้าวขนแมวอีกมีตั้งเยอะแยะก็เอามารวมมันพอสิเฮ้ย
0: เออจริงๆครับท่านเจ้าพ่อท่านเจ้าพ่อให้แม่นเหมือนตาเห็นผมเซอร์เองแล้วงวดนี้มีอะไรครับ
1: งวดหน้าเด้อ
0: ครับ
1: จอ

0: ท่านเจ้าพ่อครับลูกช้างถูกกินเรียบอีกแล้วเพราะเชื่อท่านเจ้าพ่อนั่นแหละท่านเจ้าพ่อไม่น่าหลอกลูกช้างเลย
1: ข้าหลอกเองที่ไหนอีกล่ะน้อยดูถูกเจ้าพ่อเหรอ
0: ทำไมจะไม่หลอกเจ้าพ่อบอกงวดเนี้ยออกจอจอไอ้ผมก็ทุ่มแทง77จนหมดตัว
1: ยังไง
0: แต่เลขที่มันออกมามัน00นี่ครับเจ้าพ
1: ่อข้าไม่ได้หลอกและก็บอกไม่ผิดอีกด้วย
0: ไม่ผิดยังไง
1: ไม่ผิดสิจอจอมันก็จุนๆไงล่ะบอกให้เจ๋งๆเองไม่น่าโง่นี่นะ
0: เอออย่างนี้นี่เองแหมเสียดายไม่น่าคิดผิดเลย

0: อยากจะผูกคอตายหมดกันหมดตัวงวดไหนงวดไหนก็กินเรียบหัวควายไล่น้ำไม่มีเหลืออีกแล้ว
1: อย่าเสียใจไปเลยลูกเอ้ยผิดเป็นครูเขาว่าแก้ตัวใหม่สิลูกตอนนี้เองยังมีอะไรเหลืออยู่อีกบ้างล่ะ
0: ตอนนี้ลูกช้างก็เหลือขวานอยู่เล่มเดียวจะถวายเจ้าพ่อเดี๋ยวนี้แล้ว
1: เฮ้ยนี่เล่นขวานกับข้าใช่หรือข้าเจ้าพ่อท้องหยิบนะเนี่ยข้ามีฤทธิ์เหาะได้ดำดินได้หายตัวได้อยู่ยงคงกระพันนะอย่ามากำแหงกับข้านะ
0: ดีอยากจะดูฤทธิ์เจ้าพ่ออยู่ทีเดียวอ้าวแล้วนั่นเจ้าพ่อต้องวิ่งหนีทำไมล่ะ
1: เหาะข้าก็เหาะได้หายตัวก็ทำได้ดำดินก็ทำได้กับอีแค่วิ่งแค่นี้ทำไมข้าจะทำไม่ได้ไปก่อนเลยหนูงวดหน้า07นะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ตรงกับ

วันที่16พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังเพลงต้อนรับรายการเนาะก็เปิดเข้ากับบรรยากาศนะคะสำหรับวันนี้จะวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นลุ้นนะคะก็ยังคงเป็นประจำอยู่นะสำหรับทุกวันที่1แล้วก็วันที่16ของเดือนค่ะก็ร่วมลุ้นกันไปนะคะสำหรับคนที่ซื้อในแอปเป่าตังนะก็จะลุ้นกันตอนเย็นๆนะว่าจะมีเสียงดังติ๊งติ๊งหรือเปล่านะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าถูกลอตเตอรี่ที่เราซื้อผ่านทางแอปเป่าตังนะพอประมาณ6โมง5โมงกว่าๆ6โมงก็จะมีเงินโอนเข้านะคะถ้าเกิดว่าเราถูกเลขนั้นที่เราซื้อมานะคะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็พบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ตามชื่อของรายการนี่แหละค่ะใน4พื้นที่ทางฝั่งอันดามันนะคะจังหวัดระนองค่ะติดตามรับฟังได้ที่สวทระนองนะคะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวทภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวทกระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวทพังงาแล้วก็สวทตะกั่วป่านะคะซึ่งก็เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการแล้วก็เชื่อมโยงสัญญาณไปใน4จังหวัดทางฝั่งอันดามันที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะ 13:00 นถึง 14:00 นค่ะกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆเยอะแยะมากมายเนาะที่เรานำมาพูดคุยกันนะคะวันนี้มาพร้อมกับสายฝนกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ตรงกับการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่บอกว่าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกก็คือบ้านเราเนาะก็จะมีฝนตกหนักบ้างไม่หนักบ้างนะคะแล้วก็คลื่นลมเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอแจ้งไปยังพี่น้องชาวประมงประมงพื้นบ้านประมงขนาดเล็กนะที่ช่วงนี้อาจจะต้องพักผ่อนกันนิดนึงนะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่าเรือเล็กไม่ควรงดออกจากฝั่งนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะหรือแม้แต่พี่น้องชาวเกษตรกรนะคะก็ต้องเตรียมตัวดีๆในเรื่องของการดูแลผลผลิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เพราะว่าฝนเนี่ยเวลามาก็มาหนักนะสำหรับบ้านเรานะเวลาแบบไม่มาก็คือไม่มาเลยนะซึ่งดีเจจุกเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนาะวันประมาณวันที่เท่าไหร่นะวันที่12ไหมวันที่12ใช่ไหมคะที่ทางจังหวัดพังงาของเราเนี่ยก็คือเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทุเรียนสาลิกานะก็คือ เคยได้พูดคุยกับคุณทิติกรนะก็เป็นเจ้าของทุเรียนสาลิกาเนี่ยท่านก็บอกว่าการเก็บทุเรียนสาลิกาเนี่ยนอกจากแบบว่าทุเรียนหล่นอันนี้ก็คือเก็บได้ตามธรรมชาติเพราะว่าทุเรียนนั้นสุกแน่นอนแล้วนะแต่ว่าในการตัดทุเรียนนะก็ทุเรียนเนี่ยมีทั้งหล่นแล้วก็ทั้งตัดที่มารอสุกนะเวลาตัดเนี่ยคือถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยเขาจะไม่ตัดนะคะสำหรับทุเรียนค่ะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าถ้าทุเรียนแบบโดนน้ำเยอะๆนะคะก็จะไม่ส่งผลดีต่อการสุกของทุเรียนได้เนาะเขาก็จะตัดในช่วงที่ฝนไม่ตกในช่วงที่แดดออกประมาณนี้นะคะสำหรับการตัดทุเรียนการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเรานะหรือแม้แต่ผลไม้อื่นๆนะมังคุดฝนตกก็สอยยากนะคือแบบมังคุดเนี่ยคือเวลาเราเก็บเนี่ยก็เก็บทีละลูกทีละลูกนะเวลาแงนหน้าขึ้นไปเนี่ยถ้าฝนตกหนักๆก็คือแบบฝนเม็ดฝนเนี่ยก็คือกระเด็นเข้าตาไม่สามารถที่จะเก็บได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าวันฝนตกใช่ไหมคะฟ้าอากาศเนี่ยคือขมุกขมัวนะอาจจะมองไม่เห็นว่าลูกไหนสุกลูกไหนไม่สุกอะไรประมาณนี้นะในส่วนของเงาะอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยเขาก็ไม่นิยมไปเก็บ
เหมือนกันนะคะเพราะว่าผลผลิตที่ได้ก็คืออาจจะมีคุณภาพด้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝนค่ะยังไงก็แล้วแต่เนาะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับในเรื่องการเดินทางนะคะช่วงนี้บางช่วงเวลาเนี่ยฝนตกบางช่วงเนี่ยตกปกติแต่บางช่วงนี่ตกหนักนะบางช่วงก็อาจจะมีลมแรงด้วยนะก็จะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นก็แล้วกันนะคะแล้วก็เคยแนะนำกันไปแล้วสำหรับเรื่องของการขับรถขับราฝ่าสายฝนในช่วงที่มีฟ้าแลบฟ้าผ่านะก็อย่าไปหยุดใกล้กับป้ายโฆษณาหรือว่าคัทเอาท์ที่ไม่แข็งแรงนะอาคารที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเราอย่าไปอยู่ใกล้นะคะเพราะอาจจะเป็นอันตรายกับตัวเราได้นะคะคุณผู้ฟังถ้าใครอยู่บนรถเนี่ยเขาบอกว่าการอยู่บนรถเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นชนวนไฟฟ้านะเราก็อยู่บนรถได้ต่อนะคะอันนี้ก็เรื่องของฟ้าฝนนะคะวันนี้ค่ะเราติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีกำหนดเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะเพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะรวมถึงพบปะพี่น้องประชาชนด้วยนะคะเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็การท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งท่านนายกอนุทินเนี่ยก็ย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะควบคู่กับการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อที่จะรับฟังปัญหาพร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้การพัฒนาเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในวันนี้นะคะการที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะจะเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหมคะไปที่ไหนบ้างนะคะจุดแรกนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยจะเดินทางไปนะคะก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะคะซึ่งก็เป็นมรดกโลกนะคะท่านก็จะเดินทางไปเป็นจุดแรกนะคะสำหรับที่นั่นค่ะก็จะเป็นในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกา5นาทีนะคะที่ท่านจะเข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะจากนั้นค่ะเวลา16นาฬิกา10นาทีนะคะก็จะเป็นเยี่ยมชมโบราณสถานเขาคลังนอกนะคะแล้วก็จะไปร่วมประเพณีฮักบั้งไฟผู้เอ่ยนะคะประจำปี2569ค่ะที่สำนักงานเทศบาลตำบลผู้เอ่ยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ค่ะ16พฤษภาคม2569นะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังสามารถติดตามบรรยากาศสดๆได้นะคะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์นะคะที่มีการไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะก็เดี๋ยว เวลาเขาจะมีไลฟ์นะคะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือทางสวทตะกั่วป่า Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือจะมีการแชร์ให้ได้รับทราบหรือว่าได้ชมบรรยากาศกันสดๆด้วยนะคะนอกจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4แล้วนะคะเราก็จะแชร์ให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามกันผ่านทาง Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์กันด้วยล่ะค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะจับมาคุยวันนี้จับประเด็นสุขภาพในเรื่องของโรคกระเพาะปัสสาวะมาฝากคุณผู้ชมค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินคำเตือนนะคะว่าอย่ากลั้นปัสสาวะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือคำเตือนที่ว่าการดื่มชาดื่มกาแฟก็เสี่ยงเป็นโรคนี้เช่นกันค่ะในความเป็นจริงแล้วโรคนี้เกิดจากอะไรและมีวิธีการป้องกันยังไงเดี๋ยววันนี้เราจับประเด็นนี้ไปขอความรู้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธเนศไทยดำรงนายแพทย์เชี่ยวชาญงานศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะกลุ่มงานศัลยศาสตร์จากโรงพยาบาลราชวิถีกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากมาขอความรู้จากคุณหมอในเรื่องของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะอยากทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเกี่ยวข้องกับการกั้นปัสสาวะหรือว่าการดื่มชากับกาแฟไหมคะ
1: ก็ส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับการกั้นปัสสาวะหรือการดื่มน้ำที่น้อยกว่าปกตินะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยจะไม่เกิดการติดเชื้อนะครับถ้าเกิดไม่มีการเขาเรียกว่าการคั่งค้างของปัสสาวะน
0: ะคร
1: ับเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยร่างกายจะมีกลไกการป้องกันอยู่แล้วอันดับที่หนึ่งก็คือตัวสารที่เคลือบตัวเยื่อบุนะครับและตัวเซลล์เยื่อบุเองจะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้านะครับโดยธรรมชาติอันที่สองมีกลไกการชะล้างออกไปก็คือว่าเมื่อร่างกายเตือนว่าปวดปัสสาวะเนี่ยน้ำปัสสาวะมันก็จะชะล้างออกไปแต่ถ้าเรายังกั้นเอาไว้เนี่ยแบคทีเรียที่อยู่แถวนั้นซึ่งเป็นโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีการแบ่งตัวแล้วก่อให้เกิดโรคขึ้นนะครับดังนั้นปัจจัยพวกนี้จะส่งเสริมให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายนะครับ
0: แล้วเรื่องของการดื่มชากับกาแฟเกี่ยวข้องด้วยไหมคะคุณหมอ
1: ครับตัวชากาแฟจริงไม่ได้เป็นตัวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะครับแต่เพียงว่าจะทำให้อาการคล้ายๆก็คือมีอาการปัสสาวะบ่อยแต่จะไม่ได้แสบคันเพราะว่าตัวชากาแฟเองจะมีสารคาเฟอีนนะครับซึ่งจะทำตัวคล้ายๆยาขับปัสสาวะนะครับเพราะตัวเขาเองก็จะทำให้น้ำปัสสาวะเพิ่มขึ้นทำให้เราปัสสาวะบ่อยแต่โดยรวมแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงครับ
0: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดในคุณผู้หญิงมากกว่าผู้ชายจริงไหมคะสาเหตุมาจากอะไรคะคุณหมอ
1: ครับก็ที่เราพบได้ในผู้หญิงบ่อยก็เป็นอย่างที่เราสังเกตได้จริงๆนะครับซึ่งข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยเพราะอะไรนะฮะก็คือว่าเชื้อโรคของการก่อโรคจริงก็เป็นเชื้อโรคในร่างกายเราเนี่ยแหละแถวๆบริเวณท่อปัสสาวะหรือบริเวณอวัยวะเพศนี่เองแต่มันจะไม่เกิดโรคเลยเพราะว่ามันจะถูกชะล้างออกไปแต่การเกิดโรคเนี่ยมันเกิดจากเชื้อโรคเนี่ยมันค่อยๆเดินทางจากส่วนปลายเข้ามาสู่ในร่างกายเราดังนั้นในแง่โครงสร้างเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยจะมีท่อปัสสาวะที่ระยะทางที่สั้นกว่านะครับก็มีโอกาสทำให้เชื้อมันย้อนกลับเข้ามาได้ประกอบกับปัจจัยส่งเสริมอื่นๆเช่นการดื่มน้ำน้อยการกั้นปัสสาวะนะครับหรือบางครั้งการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยบางครั้งมันก็จะทำให้มีท่อปัสสาวะบวมหรือว่ามีการหรือหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ได้ไปปัสสาวะการปัสสาวะไว้ก็อาจจะมีติดเชื้อได้ง่ายได้เช่นกันนะครับ
0: อยากให้คุณหมอขยายความในเรื่องของอาการของคนที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะว่าอาการเป็นยังไงหรือว่าอาการเสี่ยงแบบไหนที่ควรที่จะไปพบแพทย์คะ
1: ส่วนใหญ่อาการที่เราพบได้บ่อยก็คือ
0: ค
1: อาการปัสสาวะแสบคันซึ่งเป็นคำที่ทุกคนจะเข้าใจได้ดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะปวดเวลาหลังปัสสาวะเสร็จนะครับหรือว่าระหว่างปัสสาวะรู้สึกแสบท่อปัสสาวะนะครับมีปัสสาวะบ่อยบางคนสังเกตหน่อยก็จะสังเกตว่าปัสสาวะเนี่ยสีขุ่นน
0: ะ
1: หรือมีกลิ่นที่รุนแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตเพราะว่ากลุ่มที่น่ากลัวและน่าสำคัญที่สุดก็คือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแบบที่เขาเรียกว่าซับซ้อนแล้วก็อาจจะเหลือหลังได้นะครับอาการที่ควรจะมาพบแพทย์จริงๆแล้วถ้าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นการติดเชื้อธรรมดาส่วนใหญ่ดื่มน้ำเยอะๆสักนิดหน่อยเนี่ยก็อาจจะสามารถชะล้างเชื้อโรคหรืออาการอาจจะดีขึ้นด้วยภูมิคุ้มกันที่ดีแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงนะครับเช่นเป็นเบาหวานสูงอายุเป็นเด็กนะครับหรือว่าเราอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ตั้งครรภ์ซึ่งพวกนี้จะมีความเสี่ยงสูงที่จะมีติดเชื้อที่รุนแรงได้นะครับหรือว่ามีติดปัสสาวะแสบขับควบคู่กับอาการมีไข้สูงหนาวสั่นอันนี้ก็จะเป็นการติดเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงอันนี้ก็ควรมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยจะมีสาเหตุที่ซับซ้อนและ ต้องการการแก้ไขโดยเฉพาะนะครับ
0: ทีนี้ในเรื่องของอาการที่ผู้ป่วยบางรายอาจจะสับสนค่ะคุณหมอเพราะว่าเวลาปัสสาวะออกมาแล้วเนี่ยบางทีมันจะมีเลือดปนออกมาด้วยก็อาจจะสับสนว่าเอ๊ะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่าหรือว่าเป็นนิ้วอันนี้เราจะสามารถแยกอาการตรงนี้ได้ยังไงคะ
1: โดยทั่วไปก็ทั้งหมดผมก็แนะนำให้มาพบคุณหมอเพราะว่ามันอาจจะมีโรคที่ซับซ้อนกว่านั้นและการที่มีเลือดปนคงไม่ใช่ลักษณะที่ทั่วไปนะครับแต่เราก็พบว่าในคนที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบก็จะมีเลือดออกได้เพราะว่ามีเส้นเลือดฝอยในเยื่อบุทางเดินปัสสาวะเนี่ยอาจจะมีการเปราะแตกได้ง่ายนะครับแต่การที่มีเลือดปนก็อาจจะเป็นโรคอื่นอย่างเช่นนิ่วอย่างที่ว่านะครับถ้าเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะส่วนบนแล้วปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยส่วนใหญ่จะปวดสีข้างแล้วก็ร้าวไปหลังส่วนใหญ่จะปวดรุนแรงครับทนไม่ไหวเลยการปวดจะเด่นกว่าการปัสสาวะเป็นเลือดแต่ถ้าเป็นนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างเช่นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็มีเลือดได้เช่นกันแต่ลักษณะเด่นเขาจะเป็นลักษณะปัสสาวะสะดุดคือปัสสาวะไปแล้วอยู่ดีๆไม่ออกนะครับแล้วพอขยับตัวนิดหน่อยก็ปัสสาวะได้ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าถึงขั้นมีปัสสาวะเป็นเลือดผมก็แนะนำมาหาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าในแต่ละกลุ่มวัยเนี่ยก็อาจจะมีสาเหตุของโรคที่แตกต่างกันนะครับซึ่งคุณหมอจะตรวจปัสสาวะเบื้องต้นและอาจจะสแกนหรือเขาเรียกคัดกรองนะครับจากประวัติหรือตรวจร่างกายเนี่ยว่ามีโรคอื่นๆที่จะเกี่ยวข้องได้หรือไม่นะครับ
0: ผู้ป่วยบางคนที่รู้ตัวว่าปัสสาวะเริ่มขัดละรู้สึกว่าเริ่มปัสสาวะไม่ออกทีนี้ก็เลยไปหาซื้อยาฆ่าเชื้อมารับประทานเองค่ะอันนี้อยากให้คุณหมอแนะนำในเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะ
1: ไม่ควรซื้อยาฆ่าเชื้อมาทานเองเพราะว่าจะเพิ่มความเสี่ยงหลายๆอย่างหนึ่งคืออาจจะแพ้ยาโดยไม่จำเป็นก็ได้หากท่านไม่ทราบว่าท่านเคยแพ้ยาอะไรสองก็คือจะทำให้เชื้อโรคที่อาจจะรักษาได้ไม่ถูกต้องนักไม่ถูกกลุ่มเนี่ยจะทำให้เชื้อมันพัฒนาในการดื้อยามากขึ้นหรือเรามาซื้อทานเองแต่เราไม่รู้ว่าต้องทานสักกี่วันก็จะทำให้เกิดความซับซ้อนที่มากขึ้นไปอีกนะครับหรือบทบางอาการเมื่อมาพบหมอหรืออาการไม่ดีขึ้นงั้นถ้าเกิดมีอาการแรกๆเนี่ยผมแนะนำมาปรึกษาคุณหมอดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นนะครับว่าเราเป็นจากอะไรแล้วแก้ให้ตรงจุดจะได้ลดโอกาสเกิดซ้ำหรือว่าภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมานะครับ
0: มีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาในเรื่องของการกั้นปัสสาวะซึ่งเป็นคุณผู้ชาย
1: ค
0: ือเขากั้นปัสสาวะแล้วกั้นนานมากๆแล้วสักพักนึงก็หายค่ะแล้วพอจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ไม่ปวดแล้วแบบนี้มันจะมีอันตรายหรือมีความเสี่ยงอะไรไหมคะคุณหมอ
1: การที่เราปวดปัสสาวะจริงๆเป็นกลไกของร่างกายโดยอัตโนมัติที่จะเตือนเราว่าถึงเวลาและความจุมันเต็มที่แล้วควรจะต้องขับปัสสาวะออกไปเพราะว่ามันจะมีผลเสียหลายอย่างหนึ่งถ้ามันปัสสาวะค้างนานเกินไปอย่างที่เราทราบเมื่อกี้ก็จะติดเชื้อได้ง่ายอันที่สองถ้าค้างไว้นานๆก็จะทำให้กระเพาะปัสสาวะมันยืดผิดปกติหรือร่างกายต้องการป้องกันไม่ให้มันมีผลกระทบในทางอ้อมต่อไตเนี่ยมันก็จะมีการผิดรูปของกระเพาะปัสสาวะไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นกลไกพวกนี้มันเป็นกลไกอัตโนมัติถ้าเราไปเบรกเขาโดยไม่จำเป็นเนี่ยก็จะทำให้กลไกมันเสียหรือเราพูดง่ายๆภาษาง่ายพฤติกรรมของกระเพาะปัสสาวะเราจะเปลี่ยนไปนะมันจะไม่ปกตินะครับมันเหมือนถูกฝึกมาอีกแบบหนึ่งนั้นมันก็จะจุมากเกินไปแล้วก็วันดีคืนดีมันอาจจะขับออกไม่หมดนะครับก็จะทำให้เกิดผลเสียระยะยาวครับเพราะว่ากลไกมันถูกรบกวนไปดังนั้นธรรมชาติดีที่สุดนะครับถ้าเขาเตือนแล้วและเราไม่ได้มีที่หาห้องน้ำได้ลำบากก็ควรจะไปปัสสาวะจะดีกว่าเก็บปัสสาวะซึ่งเป็นของเสียนะครับไม่ควรเก็บไว้แล้วมันจะเป็นแหล่งก่อให้เกิดเชื้อโรคตามมาได้ครับ
0: ได้ยินอาจารย์พูดในเรื่องของการดื่มน้ำเพื่อให้ปัสสาวะออกไปค่ะอยากให้อาจารย์ขยายความในเรื่องนี้ค่ะว่าจะต้องป่วยมากน้อยขนาดไหนถึงจะสามารถดื่มน้ำแล้วก็ขับปัสสาวะออกไปได้ค่ะ
1: จริงๆโดยมาตรฐานเราก็แนะนำให้ดื่มน้ำ 6-8 แก้วต่อวันเพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงร่างกายในส่วนที่ต้องใช้เพราะร่างกายเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบเยอะน้ำที่ดีน้ำสะอาดก็จะช่วยให้ไตทำงานได้ดีด้วยนะครับแต่เราไม่ทุกคนไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำเยอะจนมากเกินไปนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานแล้วก็ร่วมกับไม่การปัสสาวะแต่ในกลุ่มที่มีการอักเสบแล้วเราแนะนำให้ดื่มเยอะขึ้นเพราะว่าเราต้องการล้างเชื้อโรคออกไปหรือเศษตะกอนที่เป็นตัวปัญหาออกไปนะครับก็อันนั้นอาจจะแนะนำเป็น1 ลิตรครึ่งถึง2 ลิตรในคนที่อักเสบนะครับ จะช่วยทำให้การติดเชื้อเนี่ยดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับ
0: แล้วก็สุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอค่ะช่วยให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมค่ะในเรื่องของวิธีการป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะ
1: ก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบก็จะเป็นโรคที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับข้อแนะนำก็คือสำคัญที่สุดคือเราต้องไม่กั้นปัสสาวะเมื่อเราจำเป็นนะครับปวดแล้วเนี่ยก็ควรไปเข้าเพื่อลดการแบ่งตัวหรือเพาะเชื้อของตัวเชื้อโรคเองนะครับอันที่สองการเสริมการป้องกันตรงนี้ก็คือการดื่มน้ำที่เพียงพอนะครับ 6-8 แก้วต่อวันนะฮะแล้วก็การรักษาสุขลักษณะทั่วไปนะครับแถวอวัยวะเพศหรือในที่ในร่มผ้าต่างๆนะครับแค่เพียงไม่อับชื้นหรือทำความสะอาดทั่วไปไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้สารฆ่าเชื้ออะไรรุนแรงนะครับเพราะจริงๆแล้วเชื้อโรคธรรมดาเขาก็จะช่วยป้องกันเชื้อโรคอีกชนิดนึงอยู่แล้วนะครับหรือในวัยที่เจริญพันธุ์ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์นะครับก็อาจจะหลังมีเพศสัมพันธ์เราก็ไม่ควรกั้นปัสสาวะไว้นะครับเราควรไปปัสสาวะให้เรียบร้อยนะครับส่วนปัจจัยอื่นๆก็อย่ากินยาฆ่าเชื้อโดยไม่จำเป็นโดยไม่ใช่คุณหมอสั่งนะครับเพราะจะส่งเสริมให้เชื้อโรคมันดื้อยามากขึ้นและจะรักษายากขึ้นไปอีกนะครับสุดท้ายรักษาสุขภาพให้แข็งแรงครับเพราะภูมิคุ้มกันของเราจะป้องกันการติดเชื้อและเชื้อโรคอื่นๆที่ไม่จำเป็นครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะ
1: ครับยินดีครับผม
0: ไม่ควรกลั้นปัสสาวะนานเกินไปเพราะอาจจะทำให้ติดเชื้อและเสี่ยงเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้หากมีอาการผิดปกติควรพบแพทย์และอย่าลืมค่ะรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและดื่มน้ำเยอะๆนะคะด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสวัสดีค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังคงอยู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งเมื่อกี้ค่ะช่วงที่ผ่านมาเนาะเราก็ได้ฟังเพลงกัน3เพลงเลยนะคะคุณผู้ฟังขอการเข้ามาค่ะทาง0764210055ค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะพอดีดิฉันเปิดมาที่ Facebook ของข่าวจริงประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็มีข่าวบอกว่าค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยนาคาไททันชัยภูมินะคะ NCIS นะคะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะคะก็มาจากเว็บไซต์ของสำนักข่าว BBC ค่ะบอกว่าไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่นี้นะคะที่มีชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิ NCIS นะคะอยู่ในกลุ่มซอโรพอดไดโนเสาร์กินพืชคอยาวค่ะมีน้ำหนักราวประมาณ27ตันค่ะเทียบเท่าช้างเอเชียโตเต็มวัยถึง9เชือกนะคะแล้วก็มีความยาวประมาณ27เมตรค่ะซึ่งทีมนักวิจัยประเทศไทยแล้วก็สหราชอาณาจักรนะคะก็บอกว่าฟอสซิลถูกค้นพบใกล้สระน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตั้งแต่เมื่อประมาณ10ปีก่อนใช้เวลาศึกษาแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดจนยืนยันได้ว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกนะคะที่ชื่อว่านาคาไททันนะคะมาจากคำว่านาคาคือพญานาคตามความเชื่อของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะก็ผสมกับคำว่าไททันตำนานเทพเจ้ากรีกนะคะส่วนคำว่าชัยภูมิ NCIS นะคะตั้งตามจังหวัดชัยภูมิซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่คนพบฟอสซิลนี้นะคะนาคาไททันมีชีวิตอยู่เมื่อราว100ถึง120ล้านปีก่อนค่ะคุณผู้ฟังประมาณ40ล้านปีก่อนยุคของไทเรนโนโซรัสเร็กนะคะก็มีขนาดใหญ่กว่าไดโนเสาร์ไทแรนโนโซรัสเร็กถึง2เท่าเนาะทางด้านนายทิติวุฒิเศรษฐพาณิชสกุลค่ะหัวหน้าทีมวิจัยแล้วก็นักศึกษาปริญญาเอกนะคะก็เรียกไดโนเสาร์ชนิดนี้นะคะว่าเป็นไททันนะคะก็ถือว่าเป็นตัวสุดท้ายของไทยค่ะเนื่องจากว่าฟอสซิลที่คนพบนั้นอยู่ในชั้นหินที่มีอายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีการสำรวจไดโนเสาร์ในประเทศเนาะอันนี้ถ้าใครอยากจะติดตามข่าวสารกันต่อก็ไปที่ Facebook ของข่าวจริงประเทศไทยได้เลยนะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณฟังกันนะคะหลังจากกินข้าวเที่ยงค่ะพักผ่อนหย่อนกายฟังเพลงเพราะๆนะคะเรื่องราวข่าวสารต่างๆค่ะจากรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสักเพลงนึงดีกว่าเนาะเดี๋ยวก็กลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาแน่นอนนะคะว่าฤดูกาลนี้นะคะดิฉันก็ต้องเชิญชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาโดยเฉพาะในพื้นที่สวนทุเรียนสาลิกาค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าที่จังหวัดพังงาของเราเนี่ยมีทุเรียนสาลิกานะก็เป็นสินค้า GI ของจังหวัดแล้วก็เป็นทุเรียนบ้านที่อร่อยมากนะคะหลายคนที่ได้ชิมโดยเฉพาะสายทุเรียนนะคะต่างตอบกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยก็คือไม่โตมากนักเนาะแล้วก็เป็นทุเรียนบ้านที่เนื้อแห้งนะคะมีความมันความหวานมีความเป็นครีมมี่นะคะเวลาเราได้กินเนี่ยก็คือบางคนบอกว่าถึงกับหยุดไม่ได้ถ้าไม่หมดลูกอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สำหรับทุเรียนสาลิกาของเราเนี่ยตอนนี้นะคะถ้าเป็นทุเรียนพรีเมียมนะคะจากส่วนที่มีการการันตี GI นะคะจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรจังหวัดนะคะพาณิชย์จังหวัดที่เหมือนกับว่าเวลาเรามีสวนเนี่ยก็คือเราอยากที่จะร่วมขายสินค้าที่ให้ได้พรีเมียมเหมือนกันนะคะตอนนี้ราคาก็จะอยู่ที่250บาทต่อกิโลกรัมเนาะก็คือกิโลกรัมละ250บาทนะคะถ้าเป็นทุเรียนพรีเมียมนะคะแล้วก็ถ้าทั่วไปที่มีการเปิดขายใน Facebook หรือว่าออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่ราคาว่าเจ้าของสวนเนี่ยก็คือจะขายในราคาไหนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อฤดูกาลนี้มาถึงเนาะก็การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะ

ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่านะก็มีบ้านสวนระพีนะคะบ้านสวนแม่สวนทุเรียนอรุณทวีสวนเมาเทนวิวนะคะบ้านสวนบางหมากนะแล้วก็ในพื้นที่อำเภอกระโปงเนี่ยเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังก็มีสวนลุงอำนวยสวนป่านุชลุงเปียสวนเย็นจิตกระโปงสวนเพชราพรสวนคุณนายเบนมังคุดสวนผิงผิงบ้านสวนพัทยาโกลือสาลิกาสวนลุงแก้วสวนกงณกระโปงบ้านสวนพนัสสวนลุงประพาสกงสิ้นนะคะสวนฮักกระโปงไร่สุขนิรันดร์สวนสมเกียรติสวนนายอเนกเนาะแล้วก็มีในพื้นที่ท้ายเมืองก็เช่นสวนรวยชัยสวนลุงสวัยสวนทุเรียนคลองน้ำแดงค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองเนาะสวนทุเรียนทองตำตัวบางม่านะคะอำเภอทับปุดก็มีสวนดุสิตอินทรีย์อำเภอเกาะยาวก็มีสวนพิชิตดาวเรืองอำเภอกุระบุรีก็เป็นสวนลุงเฉาค่ะในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งมีสวนลุงจี๊ดโตนดินฟาร์มสเตย์สวนตาทองสวนลุงในสวนมังคุดแม่นานะอันนี้34สวนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับททหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งส่วนที่เข้าร่วม34ส่วนเนี่ยใครที่ไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าได้รับสิทธิพิเศษเนาะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวพังงาเพื่อที่จะมาลิ้มรสทุเรียนสาลิกาแล้วก็ที่สำคัญมาพักที่พังงาเนี่ยก็คือทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเขามีกิฟต์วอเชอร์แจกให้ด้วยนะสำหรับใครที่มาเช็คอินเข้าที่พักก็รับกิฟต์วอเชอร์มาเป็นส่วนลดใน34ส่วนนี้เวลาเรามาลิ้มชิมรสทุเรียนกันค่ะยังไงก็แล้วแต่นะกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาค่ะเชิญชวนทุกท่านมาละกันค่ะช่วงนี้กำลังชุมเลยทีเดียวนะคะสำหรับทุเรียนค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะชาวพังงายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะวันนี้ดูเวลานะคะหมดแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพบกับดีเจมะตูมค่ะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรและผลักดันการค้าการลงทุนเต็มรูปแบบ
10: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงผลการนำเสนอ3ประเด็นเร่งด่วนในเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อระดมสมองยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยข้อเสนอแรกมุ่งเน้นการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติและศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังและสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติในการนำไทยเข้าสู่มาตรฐาน OECD ข้อเสนอที่2คือการเร่งปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างเสถียรภาพด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่า30ล้านคนอย่างยั่งยืนและข้อเสนอสุดท้ายคือการเดินหน้าผลักดันการค้าและการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ท่ามกลางความท้าทายจากความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ทั้งนี้หอการค้าได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีลงมาเป็นประธานขับเคลื่อนการทำงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆในรูปแบบเดียวกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขับเคลื่อนนโยบายเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเชื่อมั่นในระบบรัฐบาลดิจิทัลและเศรษฐกิจ AI พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสเปิดเผยว่าปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลในโลกดิจิทัลแต่คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ต้องได้รับความคุ้มครองสคสจึงได้วางแผนยกระดับการทำงานผ่าน3มิติสำคัญคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพสิทธิ การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียมตามหลัก Universal Design และการเฝ้าระวังเชิงรุกต่อผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยแนวทางการดำเนินงานในปีนี้คือการจัดทำแนวปฏิบัติด้าน AI และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวางกรอบไม่ให้มีการใช้ AI ในทางที่สร้างอคติหรือละเมิดข้อมูลอ่อนไหวของประชาชนโดยเน้นย้ำว่านวัตกรรมต้องเติบโตควบคู่ไปกับธรรมาภิบาลคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชา

0: UA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่มีชาวตัวอาเร็กเป็นแกนนำที่ยังคงร่วมกันก่อเหตุโจมตีหลายพื้นที่ของมาลีรวมถึงกรุงบามาโกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งการโจมตีดังกล่าวนำไปสู่การเสียชีวิตของพลเอกซาดิโอกามารารัฐมนตรีกลาโหมของมาลีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการนำตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศมาลีมาลงโทษตามกฎหมายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
3: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
4: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยนะครับจะขอนำคุณฟังไปรู้จักกับปลาดาวนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งว่าดาวทะเลนะครับแต่ว่าเราก็ติดปากครับว่าปลาดาวนะครับเป็นสัตว์ทะเลนะครับไม่มีกระดูกสันหลังนะครับลักษณะทั่วไปนะครับมีลำตัวแยกเป็น5แฉกคล้ายรูปดาวนะครับหรือเรียกกันว่าแขนนะครับส่วนกลางมีลักษณะเป็นจานกลมนะครับด้านหลังมีตุ่มหินปูนขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไปนะครับปลาดาวมีปากอยู่ด้านบริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็จุดกลางของลำตัวก็นะครับแล้วก็ใต้แขนแต่ละข้างมีหนวดสั้นๆนะครับเรียงตามส่วนยาวของแขนเป็นคู่ๆนะครับมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อที่เหนียวแล้วก็แข็งแรงเรียกว่าโปเดียนะครับใช้สำหรับยึดเกาะกับการเคลื่อนที่นะครับมีสีต่างๆออกไปนะครับปลาดาวจะมีสีขาวชมพูแดงดำม่วงหรือน้ำเงินเป็นต้นนะครับพบอยู่ตามชายฝั่งทะเลโขดหินนะครับแล้วก็บางส่วนอาจจะพบได้ถึงพื้นทะเลลึกนะครับแล้วก็ปลาดาวจะกินหอยสองฝาโดยเฉพาะหอยนางรมกุ้งปูหนอนนะครับแล้วก็สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆเช่นฟองน้ำหรือปะการังเป็นอาหารนะครับปลาดาวนะครับพบอยู่ในทะเลทั่วโลกทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกนะครับมหาสมุทรอินเดียรวมทั้งในเขตขั้วโลกด้วยอย่างเช่นมหาสมุทรอาร์กติกและก็แอตติกานะครับปลาดาวซึ่งปัจจุบันนี้นะครับพบอยู่ประมาณ 1,800 ชนิดนะครับกระจายอยู่ในระดับต้นๆ7ลำดับนะครับซึ่งปลาดาวทะเลขนาดเล็กอาจจะมีความกว้างเพียง1เซนติเมตรนะครับและก็ขนาดใหญ่สุดอาจจะยาวได้ถึง1เมตรนะครับและก็บางชนิดอาจจะมีแขนได้มากกว่า5แขนนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับปลาดาวนะครับหากว่าคุณผู้ฟังได้ไปเที่ยวตามท้องทะเลต่างๆพบปลาดาวนะครับก็อย่าไปเก็บนะครับให้ปลาดาวอยู่คู่ทะเลไทยของเรานะครับเพื่อให้ลูกหลานของเราได้ชมนะครับว่าปลาดาวตัวเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านจะต้องดูแลท่านให้อุ่นใจใส่ใจอาหารที่ทานลดแป้งน้ำตาลไขมันเลี่ยงอาหารรสจัดพาไปออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อลดความเสี่ยงของโรคและให้ท่านอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุกันนะ

ต่างไม่ใช่เรื่องแปลกสองศาสนาสร้างศรัทธาสู่สันติสุขพื้นที่ปลายด้ามขวานไทยยังคงมีความอบอุ่นและมีความสุขอยู่เสมอเพียงแค่เราเข้าใจกันและกันแล้วสันติสุขจะคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมสนับสนุนและสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียนสวท.ระนอง

ำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
3: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ำหลักธรรมมาสู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคม

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งกรมที่ดินยกระดับการปราบปรามโนมินีคุมเข้มการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งกรมที่ดินยกระดับการปราบปรามโนมินีกำชับคุมเข้มทุกขั้นตอนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมที่ดินยกระดับมาตรการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีซึ่งกรมที่ดินได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวโดยเคร่งครัดกำชับให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตามธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดเข้มงวดในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมทุกขั้นตอนโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ที่มีการซื้อขายที่ดินของกลุ่มทุนต่างชาติจำนวนมากยืนยันว่าที่ผ่านมาได้มีมาตรการรองรับรวมถึงดำเนินการตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนความเชื่อมโยงของผู้ถือครองที่ดินโครงสร้างผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายอำพรางการถือครองแทนคนต่างด้าวหากพบข้อพิรุธจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการจัดการสวนทุเรียนสมัยใหม่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการจัดสวนทุเรียนสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยมาตรฐาน GAP โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมณสวนผลไม้พันมณีอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะได้มอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรมอบปัจจัยการผลิต และต้นทุเรียนจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยนิทรรศการการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออกมาตรฐาน GAP การวิเคราะห์การใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตทุเรียนการใช้เทคโนโลยีป้องกันการกำจัดโรคเน่าโหเน่าทุเรียนโดยวิธีผสมผสานและการจัดระเบียบสวนกระบวนการผลิตปลอดภัยชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
1: สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเริ่มคลี่คลายแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังไฟปะทุป่าสมบูรณ์ 5,500 ไร่อย่างใกล้ชิด
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหมู่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยกล่าวว่าการปฏิบัติภารกิจดับไฟ

0: ุ่มแห้งหากพื้นดินแห้งลึกกว่า50เซนติเมตรอาจเสี่ยงเกิดไฟปะทุได้ปภิชาญันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
3: Everyday English
4: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการ Everyday English ค่ะวันนี้รายการของเราค่ะจะนำเสนอคำศัพท์นะคะในอีกกลุ่มหนึ่งของคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั่นก็คือคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือความหมายคล้ายคลึงกันค่ะซึ่งในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซินโนนีมนั่นเองนะคะสำหรับกลุ่มแรกค่ะที่เป็นซินโนนีมหรือคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันนั้นนะคะก็คือกลุ่มที่ว่าด้วยเรื่องของความกระตือรือร้นหรือว่าอาจจะหมายถึงความเร่าร้อนก็ได้นะคะซึ่งคำศัพท์คำแรกนะคะที่จะนำเสนอคือคำว่า other ทา other other สะกด a r d o r other หรือคุณผู้ฟังจะอาจจะเคยเห็นอีกรูปแบบหนึ่งของคำนี้นะคะนั่นก็คือสะกดว่า a r d o u r การสะกดแบบนี้เป็นการสะกดแบบภาษาอังกฤษแบบอังกฤษนั่นเองนะคะในขณะที่ a r d o r เป็นการสะกดแบบอเมริกันนะคะสำหรับคำว่า other นี้นะคะอาจจะหมายถึงความกระตือรือร้นหรืออาจจะหมายถึงความเร่าร้อนก็ได้ตัวอย่างประโยคเช่น Joy's order for music inspired everyone นะคะ Joy's order for music inspired everyone คุณผู้ฟังคะในประโยคนี้ค่ะเราอาจจะแปลได้ว่าความกระตือรือร้นของจอยต่อดนตรีให้ความบันดาลใจแก่ทุกคนคุณผู้ฟังจะเห็นว่าเราแปลคำว่า other เป็นคำว่าความกระตือรือร้นนั่นเองทีนี้ค่ะสำหรับคำว่า other นี้นะคะเป็นคำนามซึ่งถ้าเราใช้ในรูปของ adjective หรือคำคุณศัพท์ค่ะก็จะกลายเป็น arduous นั่นเองสำหรับคำว่า arduous นะคะมีความหมายว่าความยากลำบากหรือความตรากตรำนะคะยากลำบากหรือตรากตรำเช่นในประโยคที่ว่า writing an essay is an arduous task นะคะและในที่นี้ค่ะการใช้คำว่า other เราอาจจะนะคะสร้างคำใหม่ซึ่งเป็นคำกริยาวิเศษหรือว่าเป็น adverb นะคะก็ได้เป็นคำว่า arduously ตัวอย่างประโยคของ arduously ก็คือ he arduously rode his bicycle up the hill ซึ่งในประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าหนุ่ยขี่จักรยานขึ้นภูเขาอย่างยากลำบากนะคะอีกครั้งนะคะ He arduously rode his bicycle up the hill หนุ่ยขี่จักรยานขึ้นภูเขาอย่างยากลำบากส่วนคำนามค่ะนะคะอีกคำหนึ่งก็คือ arduousness นะคะ arduousness ก็ได้เช่นกันโดยสรุปก็คือถ้าคุณผู้ฟังนะคะต้องการสร้างรูปประโยคนะคะที่ว่าด้วยคำศัพท์ที่มีความหมายว่ากระตือรือร้นหรือเร่าร้อนนะคะคำว่า other นะคะก็จะเป็นคำหนึ่งที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะ

0: หรือติชมรายการของเราค่ะโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่ email address ค่ะ thassamee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: รถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในงานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 นถึง 17:00 นที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นถึง 12:00 นที่โรงคุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที
3: ่อย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแกเราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้ถนนโล่งดีนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้มั้ง

ัติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง

สู่ใจวันนี้วันพระสวทระนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่

คอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
1: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
2: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
3: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
4: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
3: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: เหล่ากาชาดจังหวัดระนองสาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองขอเชิญสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ให้เพียงพอทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการบริจาคโลหิตสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองโทรศัพท์หมายเลข077-821-522
6: พอคอดกระภูเขาหญ้าอายุหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยนอกจากนี้ยังเร่งให้พัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รองเลขาธิการกกต.เผยแผนคุมเข้มปราบทุจริตเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาย้ำขยายผลซื้อเสียงให้ถึงต้นตอเหมือนคดียาเสพติดพร้อมถอดบทเรียนเตือนเจ้าหน้าที่ต้องนิ่งและใช้ความจริงสู้ป้องกันเหตุบานปลายร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาในครั้งนี้ถือเป็นช่วงท้ายของฤดูการเลือกตั้งซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งสารพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติด กกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจอำเภอสีเกาจังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
10: นายมานิท่าจีนอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอสิเกาจังหวัดตรังได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยมีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอำเภอสิเกาจังหวัดตรังทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่อำเภอสิเกาเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรังมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสิเกาเพิ่มมากขึ้นและในช่วงหน้ามรสุมที่มีฝนตกคลื่นลมแรงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นโมเดลของความปลอดภัยในพื้นที่ที่จะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวได้ยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16พฤษภาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก107387รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก08รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก602และ716รางวัลเลขหน้า

0: เสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในงานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 น.ถึง 17:00 น.ที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ที่โรงคุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที
2: ่ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอาย

0: ออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด
4: ข่าวทันเหตุการณ์ทุกเวลาสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz Facebook Live สวทรนองทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 16:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงถึง 17:00 น.กับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ทีมงานสวทรนองรายงาน

การนะคะทางสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ 16:10 นเรื่อยไปจนถึงเวลา 17:00 นนะคะกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอภิสราคงมณีค่ะ FM 107.25 MHz AM 783 kHz 2คลื่นความถี่ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะติดตามฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์กันได้เช่นเดียวกันมาที่เพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz นะคะได้วางลิงก์วิทยุออนไลน์ไว้ให้ด้วยนะคะขณะนี้เวลา 16:22 ตั้งแต่เมื่อคืนนะฝนตกนะตกหยุดหยุดกันฟ้าหลัวตลอดวันทีเดียวสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในรายงานอากาศนะคะแน่นอนปล่อยผ่านไม่ได้เราต้องมาคุยกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าในพยากรณ์อากาศนะคะก็มาดูสักนิดหนึ่งว่าในพื้นที่ระนองนี่ได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างเช้านี้นะคะก็อุณหภูมิต่ำสุดค่ะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ระนองนะคะท่านผู้ฟังเป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคเลยนะ 23.0 องศาเซลเซียสส่วนต่ำสุดของประเทศไทยแล้วก็ต่ำสุดของภาคเหนือกันด้วยนั่นคือ 22.0 องศาเซลเซียสที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะคะสังเกตดูนะคะท่านผู้ฟังในช่วงนี้ช่วงที่อุณหภูมิต่ำสุดในแต่ละเช้านี่อุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยก็จะอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือนะคะส่วนยอดดอยนี่ก็จะอยู่ในราคาไม่ใช่สิอยู่ในอุณหภูมิประมาณนี้นะคะท่านผู้ฟังดอยอินทนนท์นี่ก็ 11.0 องศาเซลเซียสส่วนยอดภูนี่ก็ประมาณ16องศา17องศาถึง20องศาเซลเซียสกันนะคะวันนี้ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงอำเภอภูเรือจังหวัดเลย 17.0 องศาเซลเซียสอุทยานในพื้นที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายกเขาเขียวนะคะ 20.0 องศาเซลเซียสกันมาดูในอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมี2ที่ที่อุณหภูมิเท่ากัน 34.9 องศาเซลเซียสตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะคะท่านผู้ฟังอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเป็นอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะส่วนที่อำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นอุณหภูมิสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ 38.8 องศาเซลเซียสมาไล่ดูสักนิดนึงท่านผู้ฟังเพราะตอนเช้านี่ช่วงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะออกประกาศในเหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะเดี๋ยวจบรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ฉบับใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะออกมานะคะท่านผู้ฟังซึ่งประกาศนี้เป็นฉบับที่7แล้วนะออกมาเมื่อ5:00 นของวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและไม่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็ขอให้ได้ระวังอันตรายในช่วงที่ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะท่านผู้ฟังส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะส่วนการเดินเรือก็เพิ่มความระมัดระวังสักนิดนึงนะคะสำหรับ เรือที่อยู่ในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองแต่ย้ำเลยว่าเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงนี้กันเอาละค่ะคุยเรื่องของรายงานอากาศกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูสรุปสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ข่าวต้นชั่วโมงสวทกรุงเทพมหานครก็ได้สรุปผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะ
รางวัลที่1เลขที่ออก107387เลขหน้า3ตัว2รางวัลนะคะเลขที่ออก298และ091นะคะส่วนเลขท้าย3ตัวค่ะ602และ716นะคะส่วนเลขท้าย2ตัว08ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่กันด้วยนะคะที่ท่านได้ซื้อใบสมัครเศรษฐีแล้วก็ประสบความสำเร็จกันนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเช็คดูข่าวแล้วว่ามีผู้โชคดีในภูมิภาคไหนกันบ้างนะคะซึ่งเมื่องวดที่ผ่านมางวดวันที่2พฤษภาคมนี้ก็มี

ค่ะก็ผ่านพ้นกันไปนะคะเพลงที่ขอเข้ามาเดี๋ยวสักครู่เดียวความเงียบที่ดังที่สุดนะคะของแคสโนวาเดี๋ยวจะหยิบมาฝากกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ผ่านพ้นกันเสียงของชามานะคะถามคำเดียวเองนะท่านผู้ฟังชื่อเพลงว่าถามนะคะก่อนหน้านั้นนะคะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งรู้สึกว่าจะดังใน TikTok ด้วยนะเพลงนี้แล้วก็จะมีหลายคนเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะคะที่บอกว่าหากไม่อะไรนะอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ความสุขใครนั่นล่ะท่านผู้ฟังนะก็ผ่านพ้นกันไปนะคะสำหรับเพลงที่หยิบมาฝากกันกับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะเพลงเมื่อสักครู่นี้คือเราไม่ใช่ส่วนเกินนะคะท่านผู้ฟังผ่านพ้นกันไป2เพลงค่ะขณะนี้เวลา 16:43 นาทีเรามาดูเรื่องนี้ก็คุยกันเยอะทีเดียวในเรื่องของชุดไทยนะคะซึ่งมีประเทศเพื่อนบ้านเขาก็จะเคลมนะคะเอาชุดไทยของเราเนี่ยเป็นชุดประจำชาติของเขาด้วยคือจริงๆนี่เรามีความเป็นเอกลักษณ์มีต้องบอกว่ารากเหง้านะคะของวัฒนธรรมนี่อย่างลากลึกนะคะอย่างลากลึกมากๆเนี่ยตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัยอีกก็ต้องว่ากันแบบนั้นละนะท่านผู้ฟังในเรื่องของภาษาเรื่องของวัฒนธรรมการแต่งกายเรื่องของอาหารการกินถ้าว่าเรากลับไปดูในอีกมุมมองนึงนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าพิศระเองก็จะศึกษาในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญานะคะของชาววังนะคะในสมัยโบราณโบราณแล้วก็ในเรื่องของเครื่องหอมต่างๆในเรื่องของสมุนไพรต่างๆนะคะก็มีมาอย่างยาวนานทีเดียวนะคะก็มีเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ที่ได้ต่อยอดตรงนี้นะคะก็รับเอาวัฒนธรรมตรงนี้กันมาแล้วก็มีการบอกกล่าวมีการถ่ายทอดกันนะคะยกตัวอย่างเลยเครื่องหอมไม่ว่าจะเป็นน้ำปรุงน้ำปรุงก็มีหลายสูตรน้ำปรุงนี่คือเป็นน้ำหอมไทยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งก็จะมีในหลายมิติด้วยกันละเพราะว่าในสมัยโบราณนะคะสมัยนางในนี่เขาจะมีการทำน้ำหอมประจำนะคะประจำตำหนักนั้นๆ นะคะแล้วก็เอาประจำวังนั้นๆกันแล้วก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็จะมีการคิดค้นการทดลองเพราะว่าสมัยก่อนนี่เครื่องหอมดอกไม้หอมไทยนี่มีเยอะแยะทีเดียวนะคะแล้วก็นำเอามาผ่านกรรมวิธีแล้วก็ยังมีบางสูตรที่จะเป็นมิติซ้อนมิติกันเลยในเรื่องของกลิ่นนะคะจะเอาโคโลนนี่ที่เป็นโคโลนแบบใช้วัตถุดิบแบบไทยมาผสมกับน้ำปรุงก็ทำให้มีมิติที่เพิ่มขึ้นนี่ยกตัวอย่างในเรื่องของภูมิปัญญาไทยมีเยอะแยะทีเดียวในเรื่องของอาหารซึ่งเราก็จะทราบกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะทำอาหารแต่ละอย่างก็ต้องปิดหมดเลยนะไม่ให้ใครดูหวงสูตรนะคะจนมีถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีบางรุ่นที่ยังเก็บสูตรไว้นะคะเพราะว่าเอาไว้ใช้ในการค้าขายในการประกอบอาหารจำหน่ายกันแต่ก็มีบางกลุ่มที่มีการเปิดเผยสูตรกันบ้างแล้วนะคะหรืออาจจะมีเทคนิคเล็กๆนะคะที่บางครั้งนี้เราจะมองข้ามแต่สำหรับคนที่พิถีพิถันตรงนี้เขาจะรู้จักช่างสังเกตว่าเพราะสังเกตดูท่านผู้ฟังเราเคยได้สูตรทำอาหารนี้มานะได้เหมือนกันแต่รสชาติที่ออกมาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเทคนิคนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของไฟสำคัญเรื่องของระยะเวลาด้วยนะคะยกตัวอย่างกันเอาละค่ะเกริ่นมาซะเยอะแยะเลยเรามาดูเรื่องของชุดไทยแต่ละชุดนี่ที่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยกระทรวงวัฒนธรรมนี่สวยทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีนะคะวัยรุ่นยุคใหม่นี้ก็จะเอามาประยุกต์กันห่มสบายนุ่งยีนก็เท่ไม่เบาเลยนะอภิสราเองก็เคยเห็นนะคะสำหรับผู้หญิงไทยที่ใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะก็จะห่มสบายก็จะสวยมากเลยท่านผู้ฟังเดินท่ามกลางฝูงชนในต่างประเทศนะคะก็มีมือดีละที่ถ่ายภาพออกมาเก็บบรรยากาศตรงนี้กันนะคะในเรื่องนี้ค่ะชุดไทยตอนนี้ท่านนายกบอกว่าท่านเดินหน้าดันชุดไทยสู่เวทีโลกจับมือยูเนสโกต่อยอดวัฒนธรรม AI มรดกโลกยกระดับบทบาทไทยในระดับนานาชาติกันตอนนี้เราก็นึกนะว่าชุดไทยที่อยู่ประจำใจเรานี่หรือที่เราชอบนี่ชุดแบบไหนกันนะคะมาดูสักนิดหนึ่งเรื่องนี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกนายคอริสฮะมัดอันอานานีอาลีอิส
ก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างไทยกับยูเนสโกในหลายด้านนะคะเช่นด้านวัฒนธรรมเทคโนโลยีการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการเข้าพบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่านายอนุทินนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงความพร้อมของประเทศไทยการทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันบทบาทของไทยในเวทีโลกและสร้างโอกาสใหม่ๆกับประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและเทคโนโลยีนะคะตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็เดินหน้าผลักดันชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยทั้งด้านแฟชั่นงานหัตถกรรมการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ไทยในระดับนานาชาติกันด้วยนะคะและไทยก็เตรียมที่จะจัดนิทรรศการ Royal Thai Dress from Traditionที่พิพิธภัณฑ์มิวเซียมนะคะที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยจะจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเพื่อเผยแพร่ความงดงามและเอกลักษณ์ของชุดไทยสู่สายตาชาวโลกกันนะคะนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลก้อยความสำคัญกับการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาทรัพยากรสำคัญของประเทศและส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปเตรียมผลักดันการจัดตั้งศูนย์กลางธรรมาภิบาลด้าน AI นะคะซึ่งภายใต้ ETDAนะคะร่วมกับยูเนสโกเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยมาตรฐานด้าน AI ของภูมิภาคและระดับโลกโครงการดังกล่าวก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรไทยสร้างความเชื่อมั่นด้านเทคโนโลยีและเปิดโอกาสให้ไทยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและปลอดภัยกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็รอติดตามกันต่อไปนะคะว่าเราจะได้การรับรองอย่างจากยูเนสโกกันเมื่อไหร่นะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็สำหรับการโชว์ภูมิปัญญาของไทยที่จะมีขึ้นนะคะที่พิพิธภัณฑ์ที่ฝรั่งเศส25พฤษภาคมนี้เป็นการจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระราชพระพันปีหลวงพร้อมด้วยชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะแล้วก็ในข่าวสารต่างๆนะคะก็จะนำมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังความคืบหน้าต่างๆเอาละค่ะเรามาดูกันสักนิดนึงตอนนี้อภิสราเปิดหน้าเพจ Facebook นี่ก็จะเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะออกมานี่หลายเพจทีเดียวและเราก็ได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันแล้วนะคะว่าออกอะไรกันบ้างค่ะเราไปดูข่าวสารอื่นๆกันนะคะตอนนี้มีข่าวสารที่ไหนเอ่ยท่านผู้ฟังคะเมื่อ5นาทีที่แล้วเกิดเหตุที่กรุงเทพมหานครนะคะรถไฟพุ่งชนรถโดยสารมาดูรายละเอียดตรงนี้กันนะคะ MET Connect ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งอีกเพจหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็อยู่ในส่วนกลางนั่นเองหรือสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านผู้ฟังเกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวริ้งมักกะสันถนนอโศกดินแดงส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้รถโดยสารอย่างรุนแรงเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดค่ะท่านผู้ฟังคะซึ่งเมื่อเวลา 15:42 เมื่อเร็วๆนี้เองนะคะเกือบ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้แหละท่านผู้ฟังศูนย์วิทยุพระราม199ได้รายงานนะคะว่าเมื่อเวลา 15:42 ของวันนี้ได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุและเพลิงไหม้รถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวริ้งมักกะสันแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครก่อนได้ประสานเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะต่อมาเวลา 15:51 หรือ1ชั่วโมงที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่จึงถึงจุดเกิดเหตุพบว่ามีการเฉี่ยวชนระหว่าง
ขบวนรถไฟกับรถโดยสารสาธารณะรวมถึงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหลายคันส่งผลให้รถโดยสารเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีเสียงปะทุเกิดขึ้นเป็นระยะค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ได้เร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงก่อนพร้อมช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เมื่อเวลา 15:59 นะคะก็ใช้เวลาในการควบคุมเหตุการณ์ตรงนี้8นาทีนะคะท่านผู้ฟังภายหลังการตรวจสอบภายในรถโดยสารเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเบื้องต้นตอนนี้5รายขณะที่จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงอยู่ระหว่างการประเมินนะคะและเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวที่ออกมาเมื่อ6นาทีที่ผ่านมานะคะของ NBT Connect นะคะท่านผู้ฟังอภิสราเลยนำข่าวนี้มาเดี๋ยวยังไงติดตามรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังวันนี้พบกับอภิสราในช่วงของรอบวันทันข่าวหลังครบธงชาติเวลา 18:00 นเดี๋ยวจะติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ฝากกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับอีกเรื่องนึงนะคะอภิสราปิดท้ายกันนะคะเรื่องข่าวดีๆกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังแต่เราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียกันด้วยนะคะทั้ง5รายตอนนี้ก็เบื้องต้นนะคะพบเสียชีวิต5รายแล้วเดี๋ยวก็จะมีการติดตามกันละว่ามีใครกันบ้างนะคะที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็รวมถึงผู้บาดเจ็บกันด้วยนะคะน้ำนมโคมวกเหล็กเป็นสินค้า GI นะคะซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เดินหน้าสนับสนุนการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รายการใหม่ๆโดยลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีตรวจสอบศักยภาพน้ำนมโคมวกเหล็กเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นทะเบียนสินค้า GI เป็นรายการที่4ของจังหวัดนะคะมวกเหล็กนี่ซึ่งเราก็จะได้ยินชื่อของโคนมของเขานะคะแล้วก็เป็นรายการที่4นะคะของจังหวัดสระบุรีกันนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของระนองนี่ตอนนี้เรามี3รายการแล้วนะท่านผู้ฟังพูดถึง GI นะคะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี่เป็นการยืนยันว่าผลผลิตที่ราชการรับรองตรงนี้ผลิตในพื้นที่ของระนองนะคะหรือว่าปลูกในระนองถ้ายกตัวอย่างเลยทุเรียนบ้านในวงมังคุดบ้านในวงนะคะที่รับ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กันและเมื่อได้รับการรับรอง GI กันแล้วนะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองก็จะมีการให้เจ้าของสถานประกอบการหรือเกษตรกรนะคะที่ปลูกในพื้นที่ระนองนี่ก็ทำเอกสารนะคะเพื่อที่จะขอใช้ตรารับรองนี้นะคะก็เป็นการยืนยันกันได้เลยบางครั้งนี่เราเอาของไปจำหน่ายยังนอกพื้นที่ระนองนะคะเราก็จะบอกว่ามาจากระนองนี่ผู้ซื้อเขาก็เชื่อมั่นละแต่ถ้าว่ามีตรารับรอง GI ทำให้การเชื่อมั่นนี่เกินร้อยนะคะแล้วก็รายการที่3ที่รับการรับรองนั่นคือกาแฟนะคะกาแฟของระนองรับรองทั้งจังหวัดตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอีกของการขอการรับรองกาหยูนะคะทั้งจังหวัดเช่นเดียวกันก็เป็นที่ทราบกันว่ากาหยูระนองอร่อยนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่เกาะพยามอย่างเดียวนะจะรับรองทุกอำเภอกันด้วยตอนนี้ก็ติดตามกันนะคะว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะออกเอกสารรับรองให้เราเมื่อไหร่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการตรวจสอบต่างๆอยู่นะคะท่านผู้ฟังและเมื่อมีผลออกมาก็จะนำมาฝากกันด้วยเช่นเดียวกันเวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการข่าวทันเหตุการณ์นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะท่านผู้ฟังค่ะ 16:10 จนถึงเวลา 17:00 อภิสราจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันสวทหนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz แต่อย่าลืมค่ะวันนี้รับวันทันข่าวอภิสราจะอยู่อีกช่วงหนึ่งนะคะหลังครบธงชาติเวลา 18:00 และอีกช่วงหนึ่ง 19:30 จนถึงเวลา 20:00 กับร่วมสร้างประเทศไทยกันด้วยวันนี้ช่วงเวลาของคัดข่าวทันเหตุการณ์อภิสราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันเป็นเหตุให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: เกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายเมื่อเวลา 15:40 นาทีที่ผ่านมาเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะจนเกิดเพลิงไหม้ใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันถนนอโศกดินแดงเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทถึงที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้และมีเสียงระเบิดเป็นระยะเนื่องจากรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งรัดการใช้น้ำและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วและมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุรถเมย์จอดติดไฟแดงคาอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุขนตู้คอนเทนเนอร์มามีน้ำหนักค่อนข้างมากเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนรถเมย์คันที่ประสบอุบัติเหตุนั้นได้รับรายงานว่าเป็นรถขสมก.ส่วนบนรถเมย์มีผู้โดยสารเท่าไหร่อยู่ระหว่างตรวจสอบนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการบริหารจัดการและการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของไทยโดยเวลาประมาณ 15:00 นเศษนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพบริเวณศาลเจ้าพ่อศรีเทพประกอบพิธีสักการะเจ้าพ่อศรีเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาว วศรีเทพโดยนายกรัฐมนตรีถวายพวงมาลัยเครื่องใบสีและจุดธูปสักการะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพโดยรถรางท่องเที่ยวพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปโดยเยี่ยมชมเมืองโบราณศรีเทพเมืองสมัยทวารวดีที่มีผังเมืองล้อมคูน้ำคันดินแบ่งเป็นเมืองในและเมืองนอกอันเป็นลักษณะผังเมืองแฝดที่โดดเด่นและเป็นหนึ่งใน3องค์ประกอบของแหล่งมรดกโลกเมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 17-24 พฤษภาคมนี้เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ
11: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพประกาศแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคมนี้ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและชุมชนนอกคันกั้นน้ำจากการติดตามข้อมูลร่วมกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดว่าในช่วงวันดังกล่าวเวลา 19:00 นถึง 0:30 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงที่สุดโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.8 ถึง 1.9 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งสูงกว่าแนวน้ำวิกฤตราว 0.1 ถึง 0.2 เมตรจึงขอให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสายหลักในอำเภอเสี่ยงภัยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
13: การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในงานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 นถึง 17:00 นที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นถึง 12:00 นที่โรงคุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้คุณผู้ฟัง17นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงปุ๊บก็มาจะเจอกับทางรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันเลยค่ะเรามีนัดกันในทุกวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะมาเติมเต็มพลังกายพลังใจกันสักหน่อยนำสาระข่าวสารความรู้หรือความเคลื่อนไหวที่เป็นกระแสในปัจจุบันหรือเทคนิคในการดูแลตัวเองการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือการพัฒนาคนทุกช่วงวัยนะคะเราก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันในแต่ละช่วงแต่ละตอนสลับกันไปกับการรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมงเต็มคุณผู้ฟังค่ะมาดูเรื่องราวที่เรานำมาฝากในวันนี้กันบ้างค่ะหลายๆประเด็นด้วยกันนะคะแล้วก็หลากหลายมุมมองมากๆจริงๆช่วงแรกเนี่ยอยากนำเรื่องราวของคนๆ1ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนโดยเฉพาะผู้พิการทางการมองเห็นหรือผู้พิการทางสายตานี่แหละค่ะเป็นเรื่องเล่าของอาจารย์ปอมหรือว่าด็อกเตอร์อิศวราสิริรุ่งเรืองนะคะอาจารย์ปอมเนี่ยหลายคนก็อาจจะเคยรู้จักแล้วนะคะเพราะว่าท่านเองก็ถือเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกอะไรอินฟลูเอนเซอร์เนาะแล้วก็หลายๆคนก็มีการติดตามเรื่องราวของอาจารย์ปอมอยู่นะคะอาจารย์ปอมเนี่ยเป็นผู้พิการทางการมองเห็นนะคะแต่อาจารย์ปอมเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆค่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าความมืดมิดจากการที่เขามองไม่เห็นเนี่ยไม่สามารถปิดกั้นความฝันและเส้นทางเรื่องของการศึกษาได้ค่ะมาฟังเรื่องเล่าของอาจารย์ปอมกันค่ะอาจารย์ปอมเนี่ยเกิดมาพร้อมกับสายตาที่เลือนลางไม่ได้บอดสนิทเลยนะคะและเมื่อเข้าสู่วัยเด็กอาการต้อกระจกก็พัฒนาขึ้นเป็นต้อหินจนทำให้อาจารย์ปอมสูญเสียการมองเห็นขึ้นค่ะจะเหลือเพียงแค่ light perception เท่านั้นนะคะหรือว่าการสามารถรับรู้แสงรับรู้สีแต่ไม่สามารถมองเห็นสามารถแยกแยะรูปร่างหรือว่ารายละเอียดอะไรได้เลยค่ะแต่ถึงแม้ว่าในโลกของอาจารย์ปอมณขณะนั้นที่จุดเปลี่ยนว่าไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะแต่ว่าหัวใจของอาจารย์ปอมเนี่ยก็กลับมีแรงผลักดันมากยิ่งขึ้นคือไม่ใช่อยู่ๆแบบเป็นเลยคือค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นอาจารย์ปอมก็ค่อยๆแบบปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่กับสภาวะที่เกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็ไม่ปล่อยให้ความพิการนี้เนี่ยเป็นกำแพงขีดกั้นหรือว่ามาขวางอะไรทั้งสิ้นอาจารย์ปอมได้เริ่มต้นใหม่ในการในโรงเรียนสอนคนตาบอดที่กรุงเทพตั้งแต่ชั้นป.5จนมาถึงชั้นม.3ก่อนจะก้าวต่อไปเรียนที่โรงเรียนเลขานุการภาษาอังกฤษซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของคุณแม่ของอาจารย์นั่นแหละค่ะแล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ความเรียนรู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยค่ะเส้นทางชีวิตของอาจารย์ปอมเนี่ยเต็มไปด้วยอุปสรรคเยอะมากนะคะเหมือนกับคนอื่นๆนี่แหละไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งหมดเสมอไปหรอกค่ะทุกคนก็มีมุมมองของอุปสรรคหรือปัญหาเข้ามาในชีวิตเหมือนกันทั้งนั้นค่ะทั้งการเรียนรู้ในคณะศิลปศาสตร์เอกอังกฤษธุรกิจแล้วก็การที่จะต้องก้าวไกลไปในหลายๆสาขาอาชีพท่ามกลางความพิการที่เป็นอยู่นะคะแต่อาจารย์ปอมอย่างที่บอกว่าเธอไม่ย่อท้อค่ะก็ได้ใช้โอกาสนั้นเนี่ยจนสามารถเรียนรู้แล้วก็สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกจากประเทศอังกฤษมาได้ค่ะความฝันที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าการศึกษาเนี่ยมันไกลเกินเอื้อมมากๆแต่สุดท้ายมันกลายเป็นจริงได้ค่ะจากความที่เธอพยายามเธอไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอะไรเลยค่ะจนทำให้วันนี้เนี่ยอาจารย์ปอมอยู่ในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้สอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการเสริมพลังแล้วก็การสร้างสังคมบูรณาการค่ะอาจารย์ปอมไม่ได้เพียงแค่สอนหนังสือเท่านั้นนะคะแต่ในทุกๆคลาสที่เธอได้ไปพูดคุยกับนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาอีกหลายคนอีกด้วยว่าความพิการเนี่ยมันไม่ใช่ข้อจำกัดของการเรียนรู้เลยนะแต่มันคือบทเรียนที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจชีวิตของตัวเองได้ลึกซึ้งมากขึ้นคือหลายคนมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปอย่างที่เราบอกแต่อยู่ที่ว่าใครเนี่ย
จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับปัญหานั้นและสามารถหาทางออกเพื่อก้าวข้ามผ่านมันไปได้ค่ะอาจารย์ปอมเป็นอีกหนึ่งคนที่ให้แรงบันดาลใจในด้านการศาสตร์การใช้ชีวิตหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนให้กับคนรุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนพิการหรือคุณจะเป็นคนปกติก็ตามนะคะก็เป็นเรื่องเล่าของอาจารย์ปอมที่อยากจะนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าเนี่ยคือไม่ว่าทุกคนจะเจอปัญหาอะไรจะเป็นแบบไหนจะพิการหรือไม่พิการนะคะอาจารย์ปอมก็ได้ฝากทิ้งท้ายประโยคให้เราได้ลองฉุกคิดกันดูว่าความพิการเนี่ยมันไม่ใช่ข้อจำกัดในการเติบโตนะแต่มันคือโจทย์ใหม่ที่เราต้องเรียนรู้อยู่กับมันแล้วก็ต้องสร้างทางเดินเป็นของตัวเองค่ะก็ให้เรื่องราวของอาจารย์ปอมนะคะกลายเป็นแรงบันดาลใจสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังรู้สึกท้อแท้อยู่ณขณะนี้ก็ตามค่ะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรทุกอย่างมีทางออกเสมออยู่ที่ว่าคุณจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอย่างไรค่ะขอบคุณเรื่องราวของอาจารย์ปอมกันด้วยนะคะเป็นการเขียนเรียบเรียงเรื่องราวของอาจารย์ปอมผ่านทางแฟนเพจ Facebook เป็นกันเองค่ะก็ใครสนใจก็สามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook เป็นกันเองได้เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยในเรื่องราวอื่นๆกันต่อค่ะ

ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8กลับมาในช่วงที่2ของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาพูดถึงแวดวงของภาพยนตร์กันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานค่ะพอดีเลยซึ่งมีการจัดกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่12ถึง23พฤษภาคมนี้นะคะที่เมืองคานประเทศฝรั่งเศสค่ะก็ถือว่าเรื่องนี้ที่หยิบยกมาพูดเนี่ยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองของประเทศไทยที่ปีนี้ก็ขับเคลื่อนอย่างหนักเลยเหมือนกันนะคะสำหรับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาร่วมมือกันที่จะผลักดันเกี่ยวกับหนังไทยหรือว่าการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยเนี่ยให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับโลกนั่นเองค่ะแต่ถามว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราในปัจจุบันนี้มาดูกันค่ะเพราะว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเปิดงาน Movie Talk Special Forum เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้คุณผู้ฟังได้ไปร่วมชมภาพยนตร์แล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนคติรวมถึงการผลักดันความคุ้มครองให้เข้าถึงทุกบ้านค่ะเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนวิถีชีวิตครอบครัวไปต่อยอดไปสู่การทำเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ที่มันสามารถทำให้คนเนี่ยได้หันมาตระหนักเรื่องของการดูแลคนในกลุ่มทุกช่วงวัยมากยิ่งขึ้นน่ะนะคะโดยคุณนิกรก็ได้พูดในงานฟอรัมในครั้งนี้ท่านก็บอกว่าเรื่องของปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็มีข้อมูลสถิติออกมาอย่างเยอะแยะมากมายที่ได้ออกมาเปิดเผยอย่างเช่นปี68ก็พบว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยประมาณ 2,474 เหตุการณ์แล้วก็ปี67ค่ะปี67เนี่ยมีอยู่ประมาณ 2,469 เหตุการณ์ซึ่งมันเยอะมากนะคะสาเหตุปัจจัยหลักๆเนี่ยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว3อันดับ1เลยก็คือเรื่องของการบันดาลโทสะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ค่ะรองลงมาคือเรื่องของปัญหายาเสพติดและ3นั่นคือปัญหาความเครียดทางเศรษฐกิจก็ถือเป็น3ปัจจัยที่มันทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้นน่ะนะคะปัจจุบันค่ะในปี69นี้เนี่ยก็มีข้อมูลว่ามีการแจ้งเหตุว่ามีการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วประมาณ799เหตุการณ์เป็นข้อมูลเมื่อวันที่1มกราคมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการสำรวจนะคุณผู้ฟังมันยัง799มันถือว่าเยอะมากนะคะคุณนิกรท่านก็บอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยทางพม.เองก็ได้มีการขับเคลื่อนมาตลอดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแรงผลักดันที่สำคัญนะคะก็คงจะเป็นการที่หลายๆส่วนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาช่วยพูดคุยเข้ามาช่วยหาทางออกในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะโดยถึงแม้ว่ากระทรวงพม.เนี่ยจะมีการเข้าไปพบปะพูดคุยเข้าไปช่วยเหลือมอบช่องทางในการแจ้งเหตุอย่างเช่นสายด่วน1300ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หลายคนใช้บริการแล้วก็แจ้งเรื่องราวเข้าไปอย่างเช่นจะเป็นเพื่อนบ้านหรือคนในครอบครัวที่พบว่าครอบครัวนี้มีการกระทำรุนแรงเกิดขึ้นภายในครอบครัวนะคะก็มีการแจ้งกันเข้าไปแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็ได้ลงพื้นที่ในการเข้าไปให้การช่วยเหลือเข้าไปตรวจสอบเข้าไปหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้นะคะแต่ก็ต้องพูดกันตามความจริงว่าก็ยังไม่ได้เห็นผลสำเร็จสักเท่าไหร่หรอกก็ยังมีการกระทำความผิดหรือการทำร้ายร่างกายความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอยู่ดีแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าอีกหนึ่งแรงกระเพื่อมที่สำคัญนะคะของปีนี้ที่เห็นได้ชัดเลยค่ะคือทางด้านของกลุ่มอื่นๆนอกเหนือจากภาครัฐเนี่ย
้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูงานนี้เลยค่ะงานที่ท่านนิกรสมกลางได้ไปเข้าร่วมนั่นก็คือกิจกรรม Movie Talk and Special Forum ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยนะคะนำโดยคุณมะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลค่ะแล้วก็หลายๆภาคส่วนในแวดวงของภาพยนตร์ซีรีส์หรือหนังไทยนะคะที่ได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนทัศนะและผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวค่ะผ่านกิจกรรมในการนำซีรีส์เรื่องอย่ากลับบ้านได้นำมาฉายให้ทุกคนได้ลองดูนะคะว่านี่แหละสังคมไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นแบบไหนทั้งปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจหรือปัญหาอะไรที่ก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวแล้วมันจะส่งปัญหายังไงต่อกับคนที่อยู่ในครอบครัวนั้นๆทั้งเรื่องของบางทีเนี่ยเด็กพอมีปัญหาครอบครัวปุ๊บก็ไม่อยากที่จะไปเรียนแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่บางครั้งเนี่ยพอมีปัญหากันภายในครอบครัวก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้นำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุดหรืออะไรประมาณนี้นะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องในสังคมไทยแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นปัญหาจริงๆค่ะที่บางทีเนี่ยเราก็บางคนบางกลุ่มไม่เคยรับรู้แต่คนบางกลุ่มอาจจะรับรู้ได้ดีเพราะว่าเกิดปัญหาเหล่านี้อยู่ในครอบครัวนะคะให้เข้ามาสู่แวดวงของภาพยนตร์ที่จะได้สะท้อนสิ่งเหล่านี้แล้วก็ให้ทุกคนได้มาตระหนักผ่านการดูกิจกรรมการดูซีรีส์การดูภาพยนตร์ที่นำเสนอในเชิงแบบนี้ค่ะให้ทุกคนได้มีทางออกในการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อจะได้ผลักดันเกี่ยวกับพรบของการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้มันหมดสิ้นไปจากประเทศไทยสักทีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของแวดวงภาพยนตร์ของประเทศไทยด้วยนะคะที่ได้นำเสนอหรือว่าสะท้อนเรื่องราวดีๆของสังคมไทยรวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาผ่านทางภาพยนตร์หรือซีรีส์ของประเทศไทยด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
1: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
2: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
3: คนไทยไม่เอาสินบน
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: กลับมาในช่วงที่3ค่ะสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันบ้างค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดเทอมกันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆหนูๆที่ได้ไปโรงเรียนเป็นยังไงกันบ้างลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรู้สึกยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ปิดเทอมใหญ่ที่ผ่านมาก็แล้วก็เปิดเทอมกันไปนะคะช่วงนี้ก็ทยอยเปิดกันอยู่ค่ะบางครอบครัวบางโรงเรียนเนาะก็เปิดเทอมกันไปตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาบางโรงเรียนก็ยังไม่เปิดนะคะแต่ว่าเรื่องของบรรยากาศในช่วงเปิดเทอมนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการก็มีการปรับเปลี่ยนมาตรการแบบรูปแบบใหญ่เลยค่ะเพื่อต้อนรับช่วงเปิดเทอมนี้ให้แบบสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองได้มากที่สุดอะค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเปิดเทอมปี

นี้เนี่ยหลายบ้านก็เริ่มยิ้มออกกันแล้วล่ะค่ะเมื่อภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนมันเหมือนเป็นการปลดล็อกกันไปเนื่องมาจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ออกมาลดภาระให้กับผู้ปกครองอะนะคะจากที่เคยแบบต้องวิ่งหาเงินมาซื้อชุดนักเรียนซื้ออุปกรณ์การเรียนที่ค่อนข้างแพงนะต้องบอกว่าค่อนข้างแพงแล้วก็ต้องซื้อใหม่ทั้งหมดอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีการออกมาตรการในการอนุโลมให้แล้วก็การช่วยเหลือหรือการนำสินค้าที่ต้องใช้ในช่วงเปิดเทอมมาขายในราคาที่ถูกๆอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สบายใจกันไปได้อะนะคะก็หลายมาตรการด้วยกันคุณผู้ฟังเนี่ยจะนำมาเล่าให้ฟังนะคะไม่รู้ว่าใครเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะแต่ก็ถือเป็นการขับเคลื่อนที่สำคัญเหมือนกันสำหรับการเปิดเทอมในช่วงนี้อะนะคะทั้งชุดนักเรียนรองเท้ากระเป๋าสมุดดินสอค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมค่ะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกมามอบนโยบาย Back to School นะคะแล้วก็อีกหลายๆนโยบายที่จะช่วยลดปัญหานี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองภาระในส่วนนี้นะคะเขาบอกว่าสำหรับเด็กนักเรียนที่ยังไม่มีทุนอยู่ยังไม่สามารถจะซื้อชุดนักเรียนใหม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะน้องๆก็สามารถใส่ชุดนักเรียนเก่าไปเรียนได้หรือการมอบหมายให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยลองพิจารณาดูซิว่าถ้าเกิดว่าเปิดเรียนมาปุ๊บเทอมนี้เนี่ยในส่วนของชุดลูกเสือชุดเนตรนารีอะไรจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรได้ไหมอย่างเช่นไม่ต้องซื้อทั้งชุดก็ได้ซื้อแค่ผ้าพันคอซื้อแค่หมวกแล้วก็ไปใช้กับชุดนักเรียนอันนี้จะดีกว่าไหมจะได้ช่วยลดภาระกันไปด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆมาตรการคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามกันมานะคะก็ถือเป็นแนวคิดที่ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้มันน่าจะเป็นแนวทางนี้ไปตลอดเลยนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะทั้งการอนุโลมว่าสำหรับใครที่จะเลื่อนชั้นการจะย้ายโรงเรียนนะคะก็สามารถใส่ชุดเดิมได้อยู่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยๆใส่ซื้อชุดใหม่แล้วก็ใส่ไปเรียนกันนะคะก็มีการอนุโลมได้ในหลายๆอย่างด้วยกันค่ะถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะฟังดูว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะแต่สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วยิ่งครอบครัวไหนที่มีลูกประมาณ 2-3 คนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะเปิดเทอมทีนึงเนี่ยมันเป็นเงินก้อนใหญ่ที่จะต้องใช้อะค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสมากๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าการปักชื่อการซื้อชุดใหม่โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ฟังก็นั่นแหละนำมาเล่าให้ฟังกันว่าเนี่ยคือกระทรวงศึกษาธิการเขาก็เอาจริงเอาจังนะคือไม่ได้พูดลมๆไม่ได้พูดลอยๆแต่สั่งการไปจริงๆสั่งการไปถึงผอ.ไปถึงโรงเรียนแต่ละโรงเรียนด้วยนะคะเรื่องของการบังคับเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบชุดนักเรียนอะไรอย่างนี้ที่ต้องเป๊ะๆๆแล้วมันทำให้เกิดความยุ่งยากหรือเกิดก่อให้เกิดภาระของผู้ปกครองก็ช่วยอนุโลมกันไปหนังสืออะไรที่ไม่จำเป็นก็ขอให้งดในเรื่องของการซื้อหรือการเรียกเก็บซื้อเพิ่มนะคะหรือแม้กระทั่งเปิดเทอมทีนึงถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องไปจ่ายค่าเทอมหรืออะไรในบางโรงเรียนนะคะแต่มันก็จะมีค่าแฝงยิบๆย่อยๆอย่างเช่นแบบค่าบำรุงรักษาห้องสมุดค่าบำรุงรักษาห้องคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้ค่ะก็มีการสั่งการมาจากทางกระทรวงศึกษาธิการว่าให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยลดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาอะไรเหล่านี้ไปด้วยนะคะก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยได้เยอะเลยทีเดียวค่ะมันไม่ใช่แค่เอกสารหรือว่านโยบายรวมๆลอยๆที่พูดกันแค่ในห้องประชุมแล้วนะคะแต่มันนำเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มาใช้จริงๆแล้วมันเห็นผลจริงๆว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาก็ทุ่นแรงไปได้เยอะเลยค่ะหรือแม้แต่กระทั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ได้นำชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนมาขายในราคาที่ถูกลดราคาสูงสุดประมาณ 86% นะที่ณัฐได้อ่านข่าวเมื่อวันก่อนนะคะก็ถือว่าช่วยได้เยอะคุณผู้ฟังช่วยๆกันไปนะคะมันลำบากจริงๆแหละในช่วงที่เปิดเทอมแบบนี้นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยค่ะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับน้องๆนักเรียนนะคะก็ได้มีแรงผลักดันในการตั้งใจศึกษาแล้วเรียนให้จบเทอมนี้นะคะแล้วก็กลายมาเป็นอนาคตที่ดีของประเทศไทยต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: าดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดแล้วค่ะวันนี้ก็เหมือนเป็นการเติมเต็มพลังกายพลังใจให้กับทุกคนกันนะคะหลายๆคนก็เครียดมาสักพักแล้วล่ะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเองก็ดีเรื่องของไหนจะเปิดเทอมอีกอะไรอีกนะคะก็ถือได้ว่าส่งกำลังใจให้กับทุกคนผ่านทางรายการนี้แล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราหยิบยกมาฝากกันด้วยค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นัทเองก็เสียงเริ่มไปแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะห่วงใยมากๆจริงๆแล้วก็เรากลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะคะเวลาเดิมเลยค่ะ 17:00 นในทุกวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

คอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz

การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในงานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 น. ถึง 17:00 น.ที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 น. ถึง 12:00 น.ที่โรงคุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่

ากาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8

0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอนำเข้าสู่ช่วงของรอบวันทันข่าวประจำวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะวันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ 18:08 นค่ะสำหรับเวลาในขณะนี้นะคะมีข่าวสารต่างๆมาฝากมากมายทีเดียวเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันในเรื่องของรายงานอากาศนะคะท่านผู้ฟังเราไปดูข่าวสารนี้กันก่อนนะคะถ้าว่าท่านผู้ฟังได้ติดตามรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ในช่วงเวลา16:10 จนถึงเวลา17:00 นอภิสราก็ได้นำข่าวด่วนข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะคะที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ตอนนี้มีความคืบหน้าค่ะเป็นอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่มักกะสันและตอนนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บกรณีรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางและการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกันต่อไปด้วยนะคะก็มีการเผยแพร่โดยทีมประชาสัมพันธ์หรือทีม PR ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อเวลา 17:49 ค่ะเรามาดูข่าวสารนี้เพิ่งอัปเดตโดยสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์หรือ NBT Connect นะคะเมื่อเวลา 18:03 นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่มักกะสันมาจากรถเมย์จอดติดไฟแดงคาอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ด้านรถไฟได้ขนตู้คอนเทนเนอร์หนักเบรกไม่ทันส่งผลให้เกิดไฟไหม้นะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็ได้เปิดเผยเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์รถเมล์ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวริ้งมักกะสันถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครว่าได้รับรายงานเบื้องต้นว่าก่อนเกิดเหตุรถเมล์จอดติดไฟแดงคาอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุขนตู้คอนเทนเนอร์มามีน้ำหนักค่อนข้างมากเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนรถเมคันที่ประสบอุบัติเหตุนั้นได้รับรายงานว่าเป็นรถของขสมกหรือขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะส่วนบนรถเมขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีผู้โดยสารกี่คนค่ะขณะที่นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ก็ได้เปิดเผยว่าเกิดจากกรณีรถเมย์จอดติดไฟแดงในลักษณะคล่อมทางรถไฟเนื่องจากมีรถติดยาวต่อเนื่องเป็นระยะทางยาวจึงเป็นเหตุสุดวิสัยทำให้รถเมย์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ในขณะที่รถไฟได้ผ่านเข้ามาพุ่งชนจนทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเบื้องต้นก็ได้มีการทำประกันภัยประกันอุบัติเหตุไว้โดยผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดรายละ1,500,000 บาทและทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จะจ่ายสมทบให้อีกรายละ30,000-50,000 บาทนะคะทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้หารือกับผู้อำนวยการเขตราชเทวีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระบุว่ารถไฟขบวนที่วิ่งจากฉะเชิงเทราเพื่อที่จะเข้ามายังบางซื่อแต่ระหว่างทางนั้นมีรถเมย์ปอจอดขวางคล่อมรางรถไฟอยู่ซึ่งระหว่างนั้นมีการจราจรติดขัดทำให้ไม้กั้นรถไฟไม่สามารถทำงานจ จึงส่งผลให้รถไฟวิ่งเข้ามาชนรถเมล์และลากประมาณ50เมตรจนเกิดเหตุไฟลุกท่วมไหม้รถเมล์ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยได้นำผู้บาดเจ็บลำเลียงส่งโรงพยาบาลใกล้พื้นที่เกิดเหตุกันแล้วนะคะก็ติดตามความคืบหน้านะคะท่านผู้ฟังในเรื่องนี้ตอนนี้ก็มีการสรุปเหตุการณ์ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ทางทีมงานผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์หรือ MPT Connect ก็ได้เผยแพร่ตรงนี้กันนะคะก็เลยนำข่าวนี้มาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะก็ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุด่วนนะคะก็เกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณใกล้จะ4โมงเย็นวันนี้นี่เองนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาติดตามเรื่องของรายงานอากาศนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้นำข้อมูลเข้ามาใหม่ซึ่งในวันนี้นะคะข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมา2ฉบับด้วยกันฉบับที่7ได้ออกมาเมื่อเวลา 5:00 น.หรือเช้าตรู่ของวันนี้และในฉบับที่8ก็ถือว่าเป็นฉบับล่าสุดนะคะที่ได้ออกมาเมื่อเวลา 17:00 น.ค่ะแล้วก็มีการอัปเดตนะคะเมื่อเวลา 17:41 น.โดยเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับประกาศฉบับนี้นะคะในเหตุการณ์เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังฝนยังมีอยู่นะคะตอนนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยสำหรับผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนนประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยนะคะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะออกประกาศฉบับถัดไปในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา 5:00 น.นะคะเรามาดูสักนิดนึงท่านผู้ฟังซึ่งเอกสารแนบท้ายของประกาศฉบับนี้นะคะที่ได้สรุปนะคะว่าจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันนี้ก็มีทุกภาคเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็มีจังหวัดระนองด้วยนะคะแล้วเราก็ไปดูในวันพรุ่งนี้กันวันที่17พฤษภาคมมี2จังหวัดนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเฉพาะภาคใต้เฉพาะจังหวัดระนองและพังงานะคะในวันพรุ่งนี้นะท่านผู้ฟังขา17พฤษภาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะจังหวัดระนองและพังงาค่ะและจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนี่ก็จะมีทุกภาคเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะรวมถึงชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่และตรังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังอภิสลาก็สรุปให้ทราบเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ส่วนวันที่18พฤษภาคมก็จะมีจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักค่ะภาคเหนือคือจังหวัดตากภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะส่วนภาคใต้จังหวัดระนองและพังงาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะก็มีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะภาคใต้ก็คาดว่าจะที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของฝนกันด้วยนะคะและสำหรับในจังหวัดระนองตั้งแต่วันที่17และ18พฤษภาคมก็จะมี เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากกันเลยแล้วก็ตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะให้เราได้ทราบกันว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในครั้งนี้แต่เราก็ต้องดูข้อมูลอัปเดตที่นำเข้ามาใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเวลา 5:00 น.นะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะอัปเดตข้อมูลตรงนี้ให้เราได้ทราบกันยังมีอีกฉบับนึงที่ออกมานะคะเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงนะคะท่านผู้ฟัง18นาฬิกาของวันนี้จนถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่นะคะส่วนพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ค่ะท่านผู้ฟังฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะคะท่านผู้ฟังก็สรุปในเรื่องของแรงงานอากาศให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตหรือนำเข้ามาใหม่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะตอนนี้นะคะก็ถือว่าข่าวสารต่างๆนะคะที่ท่านผู้ฟังรอติดตามรับฟังอภิสราก็นำข้อมูลอัปเดตเข้ามานะคะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ต้องเกาะติดในเรื่องของรายงานอากาศเกี่ยวกับเรื่องของฝนกันแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันแรกนะคะที่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการของประเทศไทย15พฤษภาคมนะคะในเรื่องของขบวนการตั๋วเครื่องบินทิปนะคะที่หลอกบินญี่ปุ่นเกาหลียุโรปนะคะตอนนี้มีผู้เสียหายได้ร้องเรียนรายแล้วก็เสียหายกว่า10ล้านบาททางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเร่งเคลียร์ทุกเคสบูรณาการนะคะในการตามนะคะหรือว่าล่ามิจฉาชีพในคราบเอเจนซี่แล้วก็แนะนำ3เช็คก่อนโอนกัน3เช็คก่อนโอนมีอะไรกันบ้างอภิสราสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะซึ่งทางนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฝากเตือนประชาชนยึดหลัก3เช็คก่อนโอนคือเช็คตัวตนควรซื้อตรงจากผู้ให้บริการสายการบินหรือผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือหากจำเป็นต้องซื้อผ่านเอเจนซี่หรือผู้ให้บริการนำเที่ยวควรตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบการดังกล่าวจากกรมการท่องเที่ยวหรือกับผู้ให้บริการสายการบินว่าเอเจนซี่นี้เป็นตัวแทนจำหน่ายจริงหรือไม่นะคะเช็คที่1 นะคะส่วนเช็คที่2คือเช็คหรือว่าตรวจสอบราคาระวังตั๋วราคาถูกผิดปกติเมื่อเทียบกับเว็บไซต์ของสายการบินหลักค่ะส่วนเช็คที่3หรือตรวจสอบโดยเงื่อนไขการโอนเลี่ยงโอนเข้าบัญชีบุคคลธรรมดานะคะหากถูกขอโอนเพิ่มเพื่อแก้ดีลเก่าให้สันนิษฐานว่าเป็นกลโกงแล้วและถ้าว่าใครคิดว่าใช้ช่องว่างออนไลน์มาเอาเปรียบผู้บริโภครัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจะเอาจริงทุกรายไม่ปล่อยลอยนวลเมื่อมีผู้เสียหายหนึ่งครั้งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศก็ได้ย้ำนะคะว่าจะสั่งการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นแบบเดียวกันในทุกกรณีผู้บริโภคที่เดือดร้อนทุกรายจะได้รับการช่วยเหลือและขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกครั้งก่อนโอนนะคะก็ได้สรุปแล้วนะคะใน3ตรวจสอบหรือ3เช็คนะคะท่านผู้ฟังและทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยนะคะว่าหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเรื่องร้องทุกที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสายด่วนค่ะ1166นะคะหรือเว็บไซต์ copb.go.th นะคะท่านผู้ฟังก็สรุปให้ทราบกันตรงนี้นะคะเพราะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่เป็นกระแสอีกข่าวหนึ่งนะคะที่นำมาฝากกันค่ะในขณะเดียวกันในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังเดินหน้าอยู่แล้วก็ทาง ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP นะคะหรือว่าเจ้าสัวธนินทร์ก็ได้เสนอรัฐบาลเร่งลงทุนระบบชลประทานและบริหารจัดการน้ำการยกระดับเกษตรสมัยใหม่สร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศไทยในระยะยาวและก็ได้เน้นว่าไทยมีจุดแข็งด้านภูมิอากาศแสงอาทิตย์และศักยภาพการเพาะปลูกนะคะมาดูสักนิดหนึ่งในเรื่องนี้นะคะนายธนินทร์เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ร่วมเสนอแนวทางต่อรัฐบาลในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะคะท่านผู้ฟังณทำเนียบรัฐบาลโดยสะท้อนว่าประเทศไทยยังมีโอกาสมหาศาลท่ามกลางวิกฤตโลกโดยเฉพาะภาคเกษตรและอาหารซึ่งถือเป็นน้ำมันบนดินที่สร้างได้ไม่รู้จบพร้อมเสนอรัฐบาลเร่งลงทุนระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ำการยกระดับเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรพลิกเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประชาชนในระยะยาวนายธนินทร์ก็ได้กล่าวนะคะว่าประเทศไทยนั้นมีจุดแข็งสำคัญด้านภูมิอากาศแสงอาทิตย์และศักยภาพการเพาะปลูกแต่ปัญหาหลักของเกษตรกรไทยคือน้ำหากภาครัฐลงทุนด้วยชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำและการกระจายน้ำให้เข้าถึงพื้นที่เกษตรทั่วประเทศเหมือนที่เคยพัฒนาไฟฟ้าและเข้าถึงทุกพื้นที่ในอดีตจะสามารถยกระดับผลผลิตและรายได้การเกษตรได้อย่างก้าวกระโดดทีเดียวโดยจากประสบการณ์ตรงหากมีน้ำเกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ถึง3ครั้งต่อปีและหากยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตผลผลิตต่อไร่อาจเพิ่มขึ้นได้ถึง5เท่าทีเดียวน้ำมันบนดินสำคัญกว่าน้ำมันใต้ดินเพราะทุกคนต้องรับประทานอาหารชาวนาคือผู้มีพระคุณที่เลี้ยงคนทั้งประเทศแต่วันนี้ชาวนายังยากจนเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขนะคะซึ่งประธานอาวุโสของ CP ได้กล่าวไว้นะคะพร้อมกันนี้ก็ยังเสนอแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเกษตรที่เชื่อมโยงภาคเกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชย์ให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อการผลิตการแปรรูปการขนส่งและการเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันลดต้นทุนโลจิสติกและสร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูงผ่าน AI เทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตนายธนินทร์ยังมองว่าภาคอุตสาหกรรมไทยยังมีโอกาสอีกมากแต่ผู้ประกอบการก็ต้องเร่งปรับตัวสู่ระบบการผลิตยุคใหม่โดยใช้ AI เครื่องจักรอัตโนมัติและระบบโลจิสติกอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงการต่อยอดสินค้าเกษตรไทยสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเช่นอาหารแปรรูปอาหารแห่งอนาคตและผลิตภัณฑ์ที่ให้การวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นกันด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 18:25 กับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวนะคะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำค่ะหลังครบธงชาติเวลา 18:00 นนะคะพบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในงานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 ถึง 17:00 ที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 ถึง 12:00 ที่โรงคุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูฏอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูฏในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
3: ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการรอบวันทันข่าวนะคะท่านผู้ฟังก็จะทิ้งท้ายกันนะคะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันนะคะสำหรับสตรีชาวระนองค่ะซึ่งทางมูลนิธิกาญจนบารมีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะคะขอเชิญสตรีระนองตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะใส่ใจตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงห่างไกลมะเร็งเต้านมค่ะก็การคัดกรองนะคะเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในทุกอำเภอนะคะมาดูในรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคัดกรองค้นหาผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมนะคะสตรีไทยอายุระหว่าง25-70 ปีมีญาติสายตรงเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมอาจจะเป็นบุตรสาวพี่สาวน้องสาวหรือว่าพ่อแม่เดียวกันที่มีอายุ40 ปีขึ้นไปแล้วก็ในการตรวจสอบนะคะจะมีการสอนวิธีนะคะการค้นหาหรือว่ามะเร็งเต้านมหรือคลำเต้านมด้วยตนเองนะคะกรณีพบตรวจคัดกรองเต้านมผิดปกติก็ส่งตรวจนะคะทางแพทย์ก็จะพิจารณา35 วันต่อรายกันด้วยค่ะอาการผิดปกติมีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะคะก็ได้แจ้งนะคะนั่นคือมีก้อนที่เต้านมหรือใต้รักแร้มีแผลบริเวณเต้านมมีลักษณะเต้านมผิดปกติบิดเบี้ยวนูนนะคะมีน้ำเหลืองหรือเลือดออกนะคะบริเวณเต้านมนั่นเองท่านผู้ฟังซึ่งตอนนี้ทางมูลนิธิกาญจนบารมีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองจะจัดกิจกรรมในช่วงวันที่25-29 พฤษภาคมค่ะก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา 7:30 นจนถึงเวลา 16:00 นนะคะย้ำกันนะคะท่านผู้ฟังในวันที่25พฤษภาคมที่ว่าการอำเภอกระบุรีนะคะ26พฤษภาคมที่ศาลาโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลละอุ่นค่ะวันที่27พฤษภาคมอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะวันที่28พฤษภาคมที่ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกระเปอและวันที่29พฤษภาคมที่ว่าการอำเภอสุขสำราญค่ะท่านผู้ฟังนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมเลยการเข้ารับบริการด้านการแพทย์นะคะนั่นคือบัตรประจำตัวประชาชนหน้ากากอนามัยตรวจฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะว่าในช่วง25-29 พฤษภาคมทางมูลนิธิกาญจนบารมีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะคะจะลงพื้นที่แต่ละอำเภอดังที่อภิสราได้แจ้งกันนะคะวันที่25พฤษภาคมที่อำเภอกระบุรีนะคะที่ว่าการอำเภอวันที่26พฤษภาคมที่ศาลาโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลละอุ่น27พฤษภาคมอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง28พฤษภาคมที่ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกระเปอและ29พฤษภาคมที่ว่าการอำเภอสุขสำราญย้ำให้ทราบกันตรงนี้จะได้เตรียมตัวกันนะคะสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะนำมาด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเรื่องสำคัญทีเดียวในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับสตรีในพื้นที่จังหวัดระนองที่อายุ25ปีถึง70ปีนะคะท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่หลังครบธงชาติเวลา18:00 นจนถึงเวลา18:30 นวันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดี

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บัดดีบัดดีบายดีมั้ย
2: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
4: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
3: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช่แล้วจ้าพี
4: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
3: กรมประชาสัมพันธ์
5: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: เอาใหญ่ซะมู่มากไอ้กามู
1: ่ดีไหมด้วยนกุ้ง
0: อยากจัง
2: ลูกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลย
5: มาเล่นกัน

0: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
1: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
2: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
3: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
2: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
3: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
4: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
5: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังเย็นนี้ที่ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่0778808832สวท.ระนอง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้องนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศจีนระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้อง
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นได้รับรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตยืนยันจำนวน8รายโดยทั้งหมดเป็นผู้โดยสารอยู่บนรถประจำทางขณะนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่นิติเวชอยู่ระหว่างตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตให้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยผู้บาดเจ็บได้กระจายเข้ารับการรักษาตัวในหลายโรงพยาบาลส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้จากรายงานเบื้องต้นพบว่าไม้กั้นทางรถไฟไม่ได้ลดระดับลงมาปิดกั้นเส้นทางจราจรตามระบบปกติที่ควรจะต้องทำงานสัมพันธ์กันก่อนจะมีการให้สัญญาณรถไฟเล่นผ่านจุดตัดซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นำกล่องดำของรถไฟบรรทุกสินค้าขบวนดังกล่าวไปตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้มีการส่งมอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับตำรวจเพื่อประกอบการสอบสวนแล้วโดยยืนยันว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบส่วนการเยียวยาผู้ประสบเหตุองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.มีระบบประกันภัยที่ครอบคลุมวงเงินชดเชยมากกว่า1ล้านบาทซึ่งทางกระทรวงคมนาคมพร้อมจะดูแลช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
3: โดยปกติแล้วเนี่ยทางรถไฟเนี่ยไม้กั้นจะต้องตีลงมาเมื่อไม้กั้นตีลงมาก็จะให้สัญญาณรถให้รถเนี่ยผ่านได้หากไม้กั้นไม่ลงมาสัญญาณไม่ให้รถก็จะไม่สามารถผ่านได้ในกรณีนี้เนี่ยเราเห็นว่าไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมาได้แต่สาเหตุที่รถไฟเนี่ยนะครับเบรกไม่ทันเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้เราจะให้ทางรฟท.เนี่ยเอากล่องดำไปดูนะครับไปดูพฤติกรรมคนขับนะครับว่าขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่มีการชะลออย่างไรแต่ว่าส่วนอื่นที่เราสามารถดำเนินการได้ก็คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างที่มันจะสามารถเป็นข้อมูลให้กับฝั่งตำรวจได้เนี่ยเราก็ได้ให้ทางการรถไฟเนี่ยส่งมอบให้กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วรอฟังสรุปนะครับว่าสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับ
2: ขณะที่การเดินรถไฟบริเวณจุดตัดแยกมักกะสันวันนี้มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยววิ่งชั่วคราวทำให้ขบวนรถตกค้างจำนวน4เที่ยวโดยต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถและเปิดใช้เส้นทางได้ทั้งนี้รฟท.จะเร่งพิจารณาคืนเงินค่าโดยสารหรือจัดหารถโดยสารทดแทนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลว่าได้นำส่งผู้บาดเจ็บประมาณ25รายไปยังโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ประเมินว่าเป็นผู้โดยสารที่ติดอยู่ในรถประจำทางและถูกไฟคลอกจนยากต่อการระบุอัตลักษณ์บุคคลขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนกำลังเร่งบูรณาการเก็บกู้ร่างอย่างรัดกุมและมูลนิธิร่วมกตัญญูยืนยันจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากสถาบันนิติเวชวิทยากลับคืนสู่ครอบครัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดขณะที่กระทรวงสาธารณสุขพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บโดยสั่งการให้โรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับทั้งห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้อง ICU และห้องเบิร์นยูนิตพร้อมสำรองโลหิตอย่างเพียงพอเบื้องต้นโรงพยาบาลราชวิถีรับผู้บาดเจ็บอาการสีแดง2รายและสีเหลือง5รายส่วนกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้วย ด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการประสานข้อมูลกับนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกทราบถึงสาเหตุเบื้องต้นของอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะว่าเกิดจากกรณีรถเมย์จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมทางรถไฟเนื่องจากมีสภาพการจราจรติดขัดต่อเนื่องเป็นระยะทางยาวซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่รถเมย์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ทันในขณะที่รถไฟได้ผ่านเข้ามาพุ่งชนจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรติดขัดเป็นวงกว้างจึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางแยกรัชดาตัดพระราม9แยกอโศกเพชรบุรีและเส้นทางใต้ทางด่วน RCA เพื่อลดผลกระทบสะสมและเปิดทางให้รถพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจัดเตรียมกำลังสายตรวจและตำรวจจราจรลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรตามจุดทางร่วมทางแยกต่างๆโดยรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุและพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัดที่สุดนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridgeทั้งด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
5: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งนี่เราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งทางด้านนี้ทุกวันนี้ทางรถไฟเนี่ยที่ไปถึงตังชายฝั่งตะวันตกเนี่ยยังไม่มีเขาเรียก missing link ถ้าเราต่อเติมทำให้มันไม่ขาดมันก็จะทำให้การคมนาคมขนส่งทางรางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหนือใต้ออกตกสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ก็คือจุดเริ่มของแลนด์บริดจ์แหละครับส่วนแลนด์บริดจ์เราก็ให้เขาศึกษาอยู่รัฐบาลก็รับฟังเรื่องความคุ้มทุนมีแล้วทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งได้มากน้อยเพียงใด
4: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4Tได้แก่ Targetมุ่งเป้าชัดเจน transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ together ทำงานร่วมกัน โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอชุดย่อยเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอทั้งหมดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไป
6: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอจะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกันและหลายการลงทุนเนี่ยเอกชนจะเป็นตัวนำและภาครัฐเป็นตัวอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าการปรับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยทุเรียนจันทบุรีพร้อมสั่งการขยายเวลาตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งสินค้าได้ทันตามกำหนด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบทุเรียนและรับรองสุขอนามัยพืชและระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับณตลาดผลทวีและโรงคัดบรรจุอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวว่าทุเรียนถือเป็นรายได้สำคัญของเกษตรกรและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศซึ่งปีนี้การส่งออกทุเรียนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีการส่งออกทุเรียนสดแล้วกว่า 28,500 ชิปเมนต์ปริมาณรวมกว่า 460,000 ตันสร้างมูลค่าได้กว่า 52,500 ล้านบาทสะท้อนถึงความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ยังคงมีต่อทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งปัญหาจากประเทศปลายทางสะท้อนว่าทุเรียนไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศจีนอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดยกระดับมาตรฐานภายใต้มาตรการสีไหมประกอบด้วยไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างและยังส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ GMP ควบคู่กับการสนับสนุนการใช้สารชีวพันธุ์และระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ทุเรียนไทยมีคุณภาพและปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นตรงตามความต้องการของตลาดโลกนอกจากนี้ให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้าให้ครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงต่อวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกทุเรียนได้ตามกำหนดเนื่องจากปีนี้มีทุเรียนส่งออกมากกว่าปกติกว่าร้อยละ30
8: ปีนี้มีแนวโน้มผลผลิตที่มากขึ้นถึง 30% รวมถึงการออกใบรับรองสุขภาพใบรับรองสุขอนามัยพืชให้รวดเร็วมากขึ้นโดยเปิดให้บริการต่อเนื่องทุกวันตลอด24ชั่วโมงและมีการระดมเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเข้ามาสนับสนุนในการตรวจสอบคุณภาพในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยลดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและเกษตรกรและรับชมการสาธิตการบรรจุสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทางตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตรพร้อมทั้งเป็นประธานในการปล่อยคาราวานตู้ทุเรียนส่งออกเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของทุเรียนไทยต่อผู้บริโภคอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมแผนคุมเข้มปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งศาลพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง พร้อมเน้นย้ำว่าการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติดซึ่งการซื้อเสียงเป็นอาชญากรรมสมยอมที่คนจ่ายและคนรับร่วมมือกันจึงปราบปรามได้ยากกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลเป้าหมายอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องมีความอดทนอดกลั้นไม่ใช้ความรุนแรงและห้ามปะทะกับมวลชนเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงให้เปิดหีบนับคะแนนที่จังหวัดชลบุรีในอดีตโดยให้ใช้ข้อเท็จจริงและความถูกต้องเป็นหลักในการชี้แจงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดเผยหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลาออกต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันคาดว่าจะจัดพร้อมการเลือกตั้งสก.วันที่28มิถุนายนนี้เพื่อประหยัดงบประมาณ
9: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทม.เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งว่าตามระเบียบแล้วจะมีผลวันถัดไปโดยมีปลัดกรุงเทพมหานครทำหน้าที่รักษาการซึ่งทางกกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันแต่ช่วงเวลาดังกล่าวใกล้เคียงกับการครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ทางกกต.กทม.จึงเสนอแผนการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ไปพร้อมกันโดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อความสะดวกของประชาชนและเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินซึ่งตั้งไว้ที่294ล้านบาทโดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ที่ร้อยละ70ส่วนรูปแบบบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่มี QR code อย่างแน่นอนเนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้มีการประทับตราอย่างเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลเรื่องสภาพอากาศช่วงฤดูฝนได้มีการประสานงานย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์สนามเข้าไปอยู่ภายในอาคารเช่นโรงเรียนวัดหรือห้างสรรพสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วผู้ในการกกต.กทม.ยังย้ำข้อห้ามสำคัญ5ประการที่ผู้สมัครต้องระวังคือห้ามซื้อเสียงหรือจัดให้มีผลประโยชน์เพื่อจูงใจห้ามจัดยานพาหนะรับส่งผู้ลงคะแนนยกเว้นหน่วยงานรัฐห้ามหลอกลวงข่มขู่หรือใส่ร้ายด้วยความเท็จห้ามใช้เงินเพื่อจูงใจไม่ให้ไปใช้สิทธิ์หรือลงคะแนนโหวตโนห้ามผู้ขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนเรื่องนโยบายการหาเสียงจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และสามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติไม่โฆษณาเกินจริงจนเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.50เขตพร้อมชูนโยบายยกระดับเมืองหลวงให้ไกลไปกว่าที่เป็นอยู่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเปิดตัวนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตภายใต้ชื่อกรุงเทพเมืองฟ้าอมรแอนด์มอร์พร้อมสโลแกนสะดวกสะอาดสบายโดยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์มีบุคลากรที่ได้รับใช้ประชาชนมาอย่างยาวนานและเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์จากภาคราชการและเอกชนอาสาตัวเข้ามาเป็นทีมจึงขอยืนยันในความแน่นแฟ้นและความพร้อมในการขับเคลื่อนงานกรุงเทพมหานครให้ก้าวไปข้างหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งการนำเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ทางพรรคคำนึงทางด้านความรู้ความสามารถการศึกษาที่จบมาด้านโลจิสติกด้านพลังงานและประสบการณ์ในการบริหารที่สามารถประสานงานได้กับทุกฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่ให้กับกองกำลังบูรพาเพื่อเสริมความมั่นคงชายแดนนายสุพัฒนพงศ์ศิขาบัณฑิตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่งมอบระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาณกองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบด้วยโซลาร์เซลล์แบบพับได้ขนาดกำลังผลิต400วัตต์จำนวน3แผงรวมกำลังการผลิต1,200วัตต์ พร้อมด้วยระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดความจุ3กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าให้กับกองกำลังบูรพาที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญแต่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่นี้จะช่วยให้กองกำลังสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกสนับสนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชา
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกฤติดาพหยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยังเปิดเผยว่าในโอกาสนี้ประธานาธิบดีปูตินจะพบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุสโซเชียลที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐและไนจีเรียร่วมกันดำเนินการปฏิบัติการสังหารนายอาบูบิลานอัลมิดุกิรองผู้นำกลุ่มก่อการร้าย IS ที่หลบซ่อนในทวีปแอฟริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ใดทั้งนี้กองทัพสหรัฐดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS ในไนจีเรียนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยรัฐบาลสหรัฐได้ส่งทหาร200นายพร้อมกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนด้านข่าวกรองให้แก่กองทัพไนจีเรียเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย IS และกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะที่กำลังขยายอิทธิพลไปทั่วภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่8มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
13: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้ปุ
13: ๊บแค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
16: ชีวิตมนุษย์ มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
17: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยกับอภิสราคงมณี

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลาของร่วมสร้างประเทศไทยนะคะทุกวันเสาร์นะคะท่านผู้ฟังค่ะที่เราเจอกันหลังข่าวภาคเวลา19นาฬิกานะคะในช่วงเวลา19นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา20นาฬิกาค่ะอภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะท่านผู้ฟังข่าวสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2

ผลักดันที่จะให้ชุดไทยนะคะได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการผลักดันวัดพระมหาธาตุเชียงใหม่ล้านนาสู่มรดกโลกขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทะเลในระดับภูมิภาคทั้งด้านการวิจัยการใช้เทคโนโลยีประเมินความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลกันเอาละค่ะเรามาในแต่ละเรื่องกันนะคะท่านผู้ฟังเรามาเริ่มกันก่อนนะคะในเรื่องของ Drive to for Tax นะคะหรือว่าเลื่อนล้อต่อภาษีซึ่งในแต่ละจังหวัดนะคะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดแต่ละจังหวัดนี่ก็จะมีให้บริการตรงนี้กันนะคะซึ่งในส่วนของจรนงเองหลายๆท่านก็บอกว่ายังไม่ทราบว่ามีบริการนี้กันนะคะจะอยู่โซนด้านหน้าของสำนักงานขนส่งจระนองเลยพอเข้าในรั้วนะคะทางเข้าของสำนักงานขนส่งจระนองจะอยู่ทางขวามืออยู่ริมรั้วเลยนะคะท่านผู้ฟังจะมีช่องทางที่ให้เราสามารถขับรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปก็จะมีตู้ที่จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองนั่งคอยให้บริการนะคะแล้วก็จะทำให้ท่านสะดวกทีเดียวโดยไม่ต้องเข้าไปรับบริการภายในสำนักงานนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้าคิวเช่นเดียวกันนะคะโดยเลื่อนล้อต่อภาษีบางท่านบอกว่าเอ๊ะบางครั้งนี่อยากจะต่อภาษีแต่ไม่ได้เอารถมาทำอย่างไรได้ค่ะอภิสราเคยลองนะท่านผู้ฟังอภิสราก็ถือหนังสือนะคะหรือว่าสมุดคู่มือประจำรถนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของรับรองการตรวจสภาพรถด้วยนะถ้าว่าอายุเกินนะคะเกินกว่าที่กำหนดไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องมีเอกสารเสียเงินค่าประกันหรือว่าชำระค่าประกันเรียบร้อยแล้วก็จะมีใบเสร็จนะคะแล้วก็ไปยื่น3อย่างนะท่านผู้ฟังตรงนี้ไม่ว่าจะขับรถเข้าไปก็ได้นะคะบางท่านบอกว่าจะต่อภาษีรถยนต์ขับมอเตอร์ไซค์ไปได้ไหมได้เดินเข้าไปก็ยังได้เลยแต่ต้องต่อคิวนะคะเพราะว่ามีคิวเป็นลำดับก็จะทำให้สะดวกรวดเร็ววันนี้มีผู้เข้าใช้บริการนะคะรถยนต์23คันรถจักรยานยนต์อีก12คันซึ่งทางท่านขนส่งจังหวัดระนองนายก่อลาภประกอบสุขท่านก็บอกว่าฝ่ายทะเบียนรถนี่จะเปิดให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการทุกวันเสาร์เลยนะจ๊ะ8:30 น.จนถึงเวลา15:30 น.ณสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองเพื่อรับชำระภาษีรถสำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน7คนพระราชบัญญัติรถยนต์รถจักรยานยนต์ผ่านช่องทางเลื่อนล้อต่อภาษีหรือได้ True for Tax นะคะก็สรุปให้ทราบกันนะคะในช่วงต้นรายการร่วมสร้างประเทศไทยระยะหลังๆอภิสราจะสรุปให้ทราบกันนะคะจะทำให้ท่านผู้ฟังนะคะที่ต้องการจะเสียภาษีบอกว่าเรามีธุระปะปังนะจันทร์ถึงศุกร์นี่ไม่สะดวกอ้าวพอจะไปก็หมดเวลาแล้วนะคะก็เตรียมไว้เลยสำหรับวันเสาร์นะคะยังมีอีกหนึ่งวันที่ท่านสามารถที่จะชำระภาษีกันได้มาเลเซียและไทยร่วมสร้างกำแพงความมั่นคงร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติในระดับภูมิภาคกันนะคะซึ่งเมื่อวันที่12-14พฤษภาคมพลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการรมน.ภาค4ในฐานะประธานฝ่ายไทยก็ได้ประชุมร่วมกับพลโทดาโตะไดรูนอัชมีซันบินอามัดนาดันผู้บัญชาการกองกำลังพลกองทัพบกสนามภาคตะวันตกของมาเลเซียในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ครั้งที่118ที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียซึ่งก็ดูเหมือนเป็นการประชุมด้านความมั่นคงตามกรอบความร่วมมือปกติค่ะแต่หากพิจารณาในเชิงยุทธศาสตร์สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้กำลังจะสะท้อนนะคะท่านผู้ฟังค่ะว่าไทยและมาเลเซียกำลังเร่งเชื่อมระบบความมั่นคงการเข้าหากันอย่างจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ภัยคุกคามตามแนวชายแดนไม่ได้มีลักษณะเหมือนในอดีตอีกต่อไปนะคะแล้วก็ยังมีในหัวข้อการหารือครั้งนี้ด้วยนะคะนั่นคือครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยนข่าวกรองการลาดตระเวนร่วมการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์ไปจนถึงการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนว่าทั้งไทยและมาเลเซียกำลังเผชิญปัญหาในลักษณะเดียวกันแต่ไม่มีฝ่ายใดสามารถจัดการได้เพียงลำพังอีกต่อไปนะคะสำหรับสาเหตุสำคัญเลยล่ะค่ะก็มาจากรูปแบบของภัยคุกคามในภูมิภาคกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วข้อ

0: ูลล่าสุดจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติก็ได้ระบุค่ะว่าเมื่อปี2567นั้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทสังเคราะห์ได้รวมกว่า236ตันนะคะท่านผู้ฟังเยอะทีเดียวนะคือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ24จากปีก่อนหน้านั้นก็ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่ภูมิภาคแถบนี้เคยมีนะคะแล้วก็ประเทศไทยเองก็กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ตรวจยึดยาบ้าได้มากที่สุดในภูมิภาคด้วยค่ะโดยมีการตรวจยึดยาบ้ากว่า 1,000 ล้านเม็ดภายในปีเดียวขณะที่เส้นทางการลำเลียงยาเสพติดเริ่มเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่ใช้แนวชายแดนภาคเหนือเพียงอย่างเดียวไปสู่การใช้เส้นทางทะเลนะคะเส้นทางทะเลและเครือข่ายเชื่อมต่อผ่านหลายประเทศในเอเชียมากขึ้นและในขณะเดียวกันค่ะทางสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติก็ยังประเมินด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะว่าพื้นที่บางส่วนของมาเลเซียโดยเฉพาะพื้นที่ซาบาและเส้นทางทะเลในภูมิภาคกำลังถูกใช้เป็นจุดผ่านสำคัญของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดการฟอกเงินและการลักลอบขนคนนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมข่าวกรองและการลาดตระเวนร่วมจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของความร่วมมือไทยมาเลเซียในเวลานี้ค่ะเพราะว่าภัยคุกคามสมัยใหม่ก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่เส้นพรมแดนอีกต่อไปนะคะและเครือข่ายอาชญากรรมก็สามารถเคลื่อนย้ายเงินคนอาวุธและยาเสพติดข้ามประเทศได้รวดเร็วกว่าที่รัฐจะรับมือแบบเดิมหากแต่ละประเทศต่างทำงานแยกกันช่องโหว่ก็จะเกิดขึ้นทันทีและพื้นที่ชายแดนก็จะกลายเป็นจุดอ่อนทางความมั่นคงทั้งภูมิภาคทีเดียวและสิ่งที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่งเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะคือการประชุมในครั้งนี้ล่ะค่ะไม่ได้เน้นเฉพาะประเด็นทางทหารเท่านั้นแต่มีการพูดคุยถึงเศรษฐกิจชายแดนสิ่งแวดล้อมการบรรเทาสาธารณภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ร่วมด้วยก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดด้านความมั่นคงของรัฐกำลังเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะว่าในอดีตความมั่นคงก็อาจหมายถึงกำลังทหารหรือการควบคุมพื้นที่แต่ในปัจจุบันนะคะทางรัฐเองก็เริ่มมองว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนคือส่วนหนึ่งของความมั่นคงเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทยชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ถือว่าเผชิญทั้งปัญหาเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำเครือข่ายผิดกฎหมายและความเปราะบางทางสังคมมานานหลายปีแล้วด้วยค่ะและทางรัฐเองนะคะก็จัดการนะคะด้านความปลอดภัยประชาชนก็ยังขาดโอกาสทางเศรษฐกิจก็จะรู้สึกว่าถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือยังมีเศรษฐกิจใต้ดินฝังรากอยู่ในพื้นที่ปัญหาความมั่นคงก็ยากจะคลี่คลายในระยะยาวและนี่ล่ะค่ะสิ่งที่ไทยและมาเลเซียกำลังทำอยู่ในเวลานี้จึงไม่ใช่เพียงความร่วมมือชายแดนตามปกติแต่เป็นความร่วมมือไทยมาเลเซียที่พยายามสร้างสถิตภาพระยะยาวของภูมิภาคผ่านการเชื่อมทั้งระบบความมั่นคงระบบข่าวกรองเศรษฐกิจชายแดนคุณภาพชีวิตของปวงชนนะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วชายแดนที่มั่นคงจริงๆนะคะชายแดนที่มั่นคงจริงๆอาจไม่ใช่ชายแดนที่มีกำลังทหารหนาแน่นที่สุดแต่คือชายแดนที่ประชาชนรู้สึกว่าชีวิตของพวกเขาปลอดภัยและมั่นคงนั่นเองนะคะก็เป็นอีกข่าวนึงนะคะบทบาทไทยกับเพื่อนบ้านนะคะก็หยิบมาฝากกันร่วมสร้างประเทศไทยซึ่งเราก็สามารถจะมีส่วนช่วยตรงนี้กันได้นะคะนั่นคือเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสให้กับหน่วยงานความมั่นคงแน่นอนว่าการเก็บรักษาข้อมูลนะคะก็อยู่ในระดับที่สามารถที่จะปกป้องผู้ให้ข่าวตรงนี้กันได้ด้วยมาดูในเรื่องของการพูดคุยกันระยะหนึ่งแล้วนะคะในเรื่องของชุดลูกเสือนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาเองก็เดินหน้าช่วยผู้ปกครองยืดหยุ่นชุดลูกเสือลดภาระงานครูคืนความสุขแก่ผู้เรียนเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะหยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในงานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 นถึง 17:00 นที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นถึง 12:00 นที่โรงคุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่

แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการร่วมสร้างประเทศไทยเกริ่นกันไว้2ข่าวทีเดียวนะคะที่จะนำมาฝากกันเดี๋ยวเราเอาเรื่องนี้มาฝากผู้ปกครองกันก่อนดีกว่าในเรื่องของชุดลูกเสือเนตรนารีชุดยุวกาชาดนะคะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าเดือนหน้าช่วยเหลือผู้ปกครองในการยืดหยุ่นชุดลูกเสือเป็นการลดภาระงานครูคืนความสุขแก่ผู้เรียนกันด้วยนะคะมาฟังในรายละเอียดกันนะคะท่านผู้ฟังขาโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองกันด้วยนะคะเราจะได้ทราบแล้วก็ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันจากข่าวนี้กันนะคะโดยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ได้เปิดเผยค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569อย่างรอบด้านให้หน่วยงานในสังกัดเร่งออกมาตรการรองรับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและค่าครองชีพลดภาระของผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐกำหนด7มาตรการสำคัญนะคะมาตรการมีอะไรกันบ้างมาตรการแรกเลยค่ะคือการลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษามาตรการที่สองนะคะการยืดหยุ่นเรื่องการเครื่องแต่งกายแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษาค่ะมาตรการที่สามการลดการใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นนะคะมาตรการที่4ค่ะคือการลดหรืองดการจัดซื้อหนังสือเสริมหลักสูตรนอกเหนือจาก8กลุ่มสาระการเรียนรู้และลดภาระจากเดิมกันด้วยนะคะแล้วก็มาตรการที่5การมอบหมายชิ้นงานหรือโครงการที่สร้างค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองนะคะมาตรการที่6คือการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและมาตรการที่7คือการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ทั้งครูนักเรียนและผู้ปกครองค่ะซึ่งเป็น7มาตรการนะคะที่ทางกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐได้ออกกำหนดมาตรการสำคัญสำคัญในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขาก็มี3มาตรการหลักนะคะท่านผู้ฟังขาเรามาดูนะว่าแต่ละมาตรการมีอะไรกันบ้างสำหรับบุตรหลานที่เรียนในโรงเรียนเอกชนนะคะ1เลยคือการจัดการเรียนการสอนให้สถานศึกษาดำเนินการเรียนการสอนตามปกติเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาของผู้เรียนทุกระดับนะคะมาตรการที่2ค่ะคือการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองทั้งเรื่องเตรียมนะคะในเรื่องเครื่องแต่งกายเครื่องแบบนะคะแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรผ่านโครงการและมาตรการช่วยเหลือต่างๆค่ะมาตรการความปลอดภัยและสุขภาพโดยเน้นการพัฒนาและส่งเสริมมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมนะคะขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนก็ได้ดำเนิน3มาตรการสำคัญเพื่อเป็นการลดภาระผู้เรียนผู้ปกครองโดยจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานนะคะคือ Hybrid Learning ปรับระยะเวลาการฝึกงานและปรับรูปแบบการประชุมจากออนไซต์เป็นออนไลน์ค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังเป็นการช่วยเหลือประชาชนผ่านกิจกรรมเช่นอาชีวะอาสาเช่นบริการล้างเครื่องปรับอากาศทำความสะอาดและบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะการบริการด้านช่างพื้นฐานอื่นๆตลอดจนลดภาระด้านการบริหารราชการโดยส่งเสริมการประชุมออนไลน์และสนับสนุนการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home ตามความเหมาะสมกันด้วยค่ะซึ่งทางกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำคัญประกอบด้วยมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยพิจารณาแนวทางการลดหย่อนหรือผ่อนผันค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษารวมถึงผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้กับผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ให้เกิดความยืดหยุ่นกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นข่าวดีนะที่หยิบมาฝากกันตรงนี้นะคะก็ทำในครอบคลุม
ทั้งระบบกันเลยนะคะของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเรามาดูเรื่องนี้สักนิดนึงอภิสราเกริ่นไว้ตอนช่วงต้นรายการกันแล้วนะคะในการผลักดันวัดพระมหาธาตุเชียงใหม่ล้านนาสู่มรดกโลกขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทะเลในระดับภูมิภาคทั้งด้านการวิจัยการใช้เทคโนโลยีประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลกันด้วยโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงนะคะก็ได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกและคณะในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้หารือความร่วมมือสำคัญใน4ด้านนะคะคือมรดกโลกโครงการมนุษย์และชีวมณฑลอุทยานธรณีโลกและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้กรอบในเรื่องของ IOCรวมถึงการบริหารจัดการมหาสมุทรความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็การประเมินผลกระทบแหล่งมรดกโลกกันด้วยนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทรัพยากรและธรรมชาตินะคะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้บอกนะคะว่าไทยก็ย้ำความพร้อมละในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทะเลในระดับภูมิภาคทั้งด้านการวิจัยการใช้เทคโนโลยีประเมินความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลการรับมือภัยพิบัติทางทะเลและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวสารหยิบมาฝากกันนะคะเวลาไล่หลังมาเรื่อยๆแล้วละเดี๋ยวเราเตรียมตัวที่จะเทียบเวลา20 นาฬิกากับสวท.กรุงเทพมหานครนะคะเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยกลับมาเจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้า19:30 นจนถึงเวลา20 นาฬิกานะคะวันนี้อภิสราเป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีของบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรพิชชามนโอภาสนิพัทธ์แพ้อากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกตกรอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยาน101อำเภอทวัตบุรีจังหวัด101นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101พลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ณที่นั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดประชานิยมณที่นั้นนายธนพัฒน์ณระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าระเบียงพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประทานสงฆ์ถวายศีลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิตทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถแล้วทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพัพันยูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระอุโบสถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับเสร็จแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดประชานิยมถวายพระภัยรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอทวัดบุรีจังหวัด101เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมในวันนี้มีราษฎรจำนวนมากจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกด้วยความจงรักภักดีกับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมและหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวชมาทำการตรวจรักษาให้แก่กลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีการฟ้อนรำภูไทยกาฬสินธุ์ตั้งแต่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์จนถึงวัดประชานิยมซึ่งมีนางรำจำนวนกว่า 2,000 คนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รวมทั้งจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์กับชุดเครื่องดนตรีโปงลางกว่า100ลางฟ้อนรำและบรรเลงรับเสด็จเพื่อถวายการต้อนรับและเฉลิมพระเกียรติในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้วัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดประชานิยมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และได้ดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยชั้นที่1เป็นพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยที่วิจิตรบรรจงใช้เวลาก่อสร้างกว่า12ปีเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพระพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทรงเป็นพุทธมามกะและทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาทรงเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมคำสอนโดยทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะสืบสานรักษาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีและวันสำคัญทางศาสนาอาทิวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษามาโดยตลอดทรงยึดมั่นในพระรัตนตรัยพรั่งพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชหฤทัยในพระสัทธรรมและทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
2: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่จิตอาสาและข้าราชบริพารที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บริเวณจุดพักคอยเส้นทางเข้าออกตลอดจนการบริการแจกจ่ายอาหารพระราชทานและแม้จะมีประชาชนเดินทางมาจำนวนมากแต่นางพัชรวรรณพัฒนกุลเจ้าหน้าที่จิตอาสากล่าวว่า ไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเพราะปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านส่งเสริมผ้าไทยและหัตถกรรมพื้นบ้านที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
3: โอ้ยรักมากเลยค่ะคนลุกเลยค่ะเพราะว่าโอ้ตั้งแต่เรารู้ข่าวนี่ก็เสียใจก็ต้องมาเป็นประโยชน์เพื่อท่านให้ได้อะค่ะเคยนั่งรับเสด็จโอ้โหประทับใจก็เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยผ้าที่ท่านเอาแบบไหมมาทอแล้วก็สอนชาวบ้านก็มีรายได้นะคะจะดูตลอดนะคะดูข่าวท่านตลอดแล้วดูแล้วก็ภูมิใจปลื้มใจอะค่ะมาช่วยดูแลประชาชนเพื่อพระองค์ท่านนะคะ
2: ด้านนางปราณีชาญสูงเนินกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนเสมอมาและตั้งใจจะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้ายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 19:00 น.ปุริปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนเกษตรกรให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่19พฤษภาคมนี้
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์วิกฤตราคาปุ๋ยและเคมีเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยยูเรียที่ปรับตัวสูงขึ้นไปถึง 1,500 บาทต่อกระสอบแล้วขณะที่ราคารับซื้อผลผลิตการเกษตรรวมถึงทุเรียนมีแนวโน้มลดลงจึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายปรับเปลี่ยนแนวทางและส่งเสริมการลดต้นทุนเกษตรกรด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตรเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสนับสนุนมาตรการใช้ปุ๋ยเคมีต่อปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ในอัตราส่วน70:30เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหวังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัยพืชอินทรีย์และพืชคาร์บอนต่ำโดยวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอใช้งบกลางจำนวน 6,500 ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนนโยบายครอบคลุมพืชไร่พืชสวนและไร่นานำร่องในกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมปรับเปลี่ยนการใช้ปัจจัยการผลิตคาดว่าหากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนในการจัดเตรียมปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้บริโภคที่ถูกหลอกขายตั๋วเครื่องบินเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่ได้ไปจริงรวมความเสียหายกว่า10ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าสคบได้ตรวจสอบหลังมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับสคบถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้จริงโดยพบการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวรวม8รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทโดยช่วงแรกจะหลอกให้ผู้บริโภคเชื่อถือจากการได้ตั๋วและเดินทางจริงเพื่อให้เกิดการบอกต่อจากนั้นบริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วและเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินเมื่อได้เงินโอนเพิ่มกลับไม่ให้ตั๋วและผัดผ่อนไม่มีกำหนดจึงสั่งการให้สบค.ตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้อย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่21พฤษภาคมนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและอาจจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยหากตกลงกันไม่ได้ให้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคทันทีการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมขยายโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สำนักงานและสถานีผลิตน้ำทั่วประเทศเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันกปภ.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟภ.ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปในพื้นที่ของกปภ.รวม233แห่งกำลังผลิตติดตั้งรวมกว่า70เมกะวัตต์สูงสุดโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้งหมดภายในปีนี้ซึ่งโครงการนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 1,827 ล้านหน่วยตลอดระยะเวลาโครงการ20ปีคิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 1,683 ล้านบาทอีกทั้งจากผลการดำเนินงานสะสมในช่วง6เดือนที่ผ่านมาสามารถผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ได้กว่า25ล้านหน่วยคิดเป็นร้อยละ 5.55 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดและช่วยลดค่าไฟฟ้าได้กว่า25ล้านบาทนอกจากนี้กปภ.ยังมีแผนขยายโครงการโซล่ารูฟท็อปเพิ่มเติมอีก3โครงการประกอบด้วยโครงการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปในพื้นที่สถานีผลิตน้ำและสำนักงานขนาดใหญ่จำนวน177แห่งโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในสำนักงานกปภ.234สาขาจำนวน200สาขาและโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับพื้นที่ขนาด 50-69.99 กิโลวัตต์สูงสุดจำนวน68แห่งรวมกำลังผลิตติดตั้งเพิ่มเติมทั้ง3โครงการประมาณ27เมกะวัตต์สูงสุดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการในแต่ละภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานสะอาดของภาครัฐ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าไต้หวันเป็นดินแดนที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและเป็นเอกราชรวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกรณีด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อไต้หวันอีกด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันเพราะไม่ต้องการให้มีสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันเกิดขึ้นกระทรวงกลาโหมอิสราเอลออกแถลงการที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในพื้นที่ฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปยังนายเอสเซดีนอัลฮัดดาดผู้บัญชาการของกองพลน้อยอัลกัสซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์บุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ซึ่งทำให้มีพลเรือนชาวอิสราเอลเสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอิสราเอลไม่ได้ยืนยันว่านายอัลฮัดดาดเสียชีวิตจากการปฏิบัติการโจมตีของกองกำลัง IDF ในครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในพื้นที่ฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงดังกล่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ246รายโดยผู้ป่วยรายแรกเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอิตูรีหลังมีอาการไข้สูงเลือดออกอาเจียนและอ่อนเพลียอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลดีอาคองโกยังไม่ได้ประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการในตอนนี้แอฟริกา CDC ยังเปิดเผยว่าได้จัดการประชุมฉุกเฉินกับรัฐบาลดีอาคองโกยูกันดาและซูดานใต้รวมทั้งพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อหารือถึงการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาทั้งนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเคยเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างรุนแรงระหว่างปี2561ถึงปี2563ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2,300 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รอบชิงชนะเลิศทีมหญิงจากศรีสะเกษประกอบด้วยรุ่งเรืองทรัพย์อานามปวิตราปัสสาวะภารัตติกาพ่อเจริญและนันทพัฒน์ชัยบันเอาชนะทีมจากนครปฐมไป 17-15 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนประเภททีมชายทีมกรุงเทพมหานครประกอบด้วยระพีพัฒน์ฉิมจีนทนิกชาวทองกีรวัตรก่อเจริญเกียรติและทัศพลสิริพงศ์เอาชนะทีมจากขอนแก่นไป 20-15 คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนการแข่งขันฟุตซอลทีมหญิงทีมสุพรรณบุรีเตะเอาชนะทีมบุรีรัมย์ไป 5-2 คว้าแชมป์ไปครองส่วนทีมชายทีมกรุงเทพมหานครเฉือนชนะทีมนนทบุรีไป 3-2 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับ1ของตารางด้วยผลงาน122เหรียญทอง91เหรียญเงินและ112เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่และอันดับ3นครสวรรค์ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดาย 0-2 เกม 11-21 15-21 โดยอากาเนะยามากุชิจะเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนในวันพรุ่งนี้ขณะที่ฉียู่ฉีนักแบดมินตันมืออันดับ1ของโลกจากจีนได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศอย่างกระทันหันซึ่งเดิมทีมีคิวจะลงสนามพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่งผลให้แอนทอนเซนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการพ่ายให้แก่แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1-2เซต4-6 6-1 และ3-6 หยุดเส้นทางในรอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวออมสินอัญชิสาชันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮัน2-0เซต7-6ไทยเบรก7-5และ6-1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีขยองซอสาวเกาหลีใต้วัย21ปีการแข่งขัน ISTAF เซปักตะกร้อ World Cup 2026รอบแรกทีมตะกร้อ4คนชายทีมชาติไทยลงสนามเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป2-1เซตโดยนายสหชาติสาครเจริญผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อทีมชาติไทยระบุว่าการแข่งขันในวันนี้เป็นวันแรกทำให้นักกีฬามีความกดดันและตื่นเต้นบ้างแต่ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะมาให้ได้จึงเชื่อมั่นว่าผลงานในเกมถัดไปจะทำได้ดีกว่านี้ซึ่งในวันนี้ทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมลงสนามอีก2รายการทั้งในประเภททีมเดี่ยวและประเภท4คน
10: วันนี้ก็เป็นวันที่แมตช์แรกของพวกเรานะครับและนักกีฬาน้องๆ อาจจะมีความเกรงอยู่นิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้สภาพจิตใจน้องๆมีความกระหายครับที่อยากจะเล่นอยากจะมีชัยชนะ นะครับก็ฝากแฟนๆชาวไทยให้กำลังใจและก็เชียร์ทีมเซปตะก้อของพวกเราด้วยนะครับ
9: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Kroger Queen City Championship ที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาวันที่2จีโน่อัตยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกชาวไทยเก็บอีก3อันเดอร์พา67จากการทำได้5เบอร์ดี้เสีย2โบกี้สกอร์รวม4อันเดอร์พา136อยู่ในอันดับ5ร่วมกับเนลลี่คอร์ด้าโปรอเมริกันมือหนึ่งของโลกและโปรอีก3รายตามหลังอแมนดาดูเฮอร์ตี้และโคจินยองจากเกาหลีใต้ที่เป็นผู้นำร่วม3สโตรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนเตรียมลงสนามนัดอุ่นเครื่องพบกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 19:30 น.ขณะที่โปรแกรมถัดไปไทยจะดวลแข่งกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ในวันที่9มิถุนายนรับชมถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีผ่านิชคาดนาครายงาน
11: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
12: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
11: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
12: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
11: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
13: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
14: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: รายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยโดยที่มีผมวัฒนบุญจับรับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาวรรณกรรมอิงพงศาวดารเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังห้องศิลป์นี้ถือกันว่าเป็นวรรณกรรมที่พูดถึงที่มาที่ไปของการสถาปนาเทวดาของสังคมจีนเรียกกันว่าเป็นเรื่องที่คนจีนในสมัยก่อนนั้นจะรับรู้เรื่องนี้กันแล้วก็มีผลต่องานจิตรกรรมงานปั้นในศาสนสถานบ้างสถานที่สำคัญสำคัญอย่างต่อเนื่องแต่เรื่องนี้พอเวลาคนไทยไม่ค่อยได้รู้เรื่องไม่ค่อยได้อ่านเวลาเข้าไปในสถานที่ที่อยู่ในอารยธรรมจีนก็มักจะไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในงานศิลปกรรมเหล่านั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็คงจะเข้าใจหลายๆเรื่องที่ทำให้เกิดการสถาปนาเทวดาจีนขึ้นมานะค่อนข้างที่จะเป็นแนวแฟนตาซีพอสมควรทีเดียวแต่ก่อนที่จะได้ฟังเรื่องห้องศิลป์ต่อนะครับขอใช้เวลาตอนต้นชวนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะเป็นการที่บอกกล่าวกันล่วงหน้าว่าถ้าหากว่าจบเรื่องห้องศิลป์แล้วอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรต่อในมุมใดแง่ใดเบรกย่อยขนาดไหนนะครับหรือว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยมีความรู้และอยากจะแบ่งปันความรู้นั้นให้ท่านผู้อื่นก็บอกกล่าวกันมาได้ถ้าหากว่ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวมาได้เหมือนกันนะครับจะทำหน้าที่ตรงนั้นให้แล้วก็จะนำบรรดาสิ่งเหล่านั้นมาพูดคุยแทรกในรายการตรงนี้ไม่ต้องรอให้เรื่องห้องศิลป์จบอ่ะนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ก็ผ่านเข้าไปค่อนเรื่องแล้วก็ตามเถอะนะถ้ามีอะไรขึ้นมาจะแทรกให้ตามความเหมาะควรนะครับคราวนี้เราจะบอกกล่าวกันได้ยังไงนะมี2ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายรั่วไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็ตัดย่อมาจากบุญจับนี่แหละครับพิมพ์ B-boyเจแปนติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WA TANA ส่วนแอดสารนั้นก็ @gmail.com นะ bjwatana@gmail.com แค่นี้เราได้คุยกันแน่นอนเลยเอาละครับเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยเมื่อครั้งที่แล้วนี่ถือว่าเป็นการรบทัพจับศึกกันระหว่างเกียงจูแยกับฝ่ายตรงข้ามเรียกกันว่าดูเดือดเลือดพลาดนะแล้วก็มีการที่รบพุ่งกันอย่างใช้เทคนิคในการรบมากมายนะมีการเสียชีวิตแล้วก็ดึงดวงวิญญาณกลับเข้าไปนะท้ายสุดนะครับคงจะต้องบอกว่าเตี่ยเซ่งทหารเต็งจิวกงรบกับไทเตี้ยนแล้วเตี่ยเซ่งเนี่ยก็อ้าปากพ่นเปลวไฟไปถูกไทเตี้ยนเจ็บเป็นสาหัสทีเดียวเกียงจูแย่ก็เลยพาตัวของไทเตี้ยนและทหารทั้งปวงนี้กลับเข้าเมืองแล้วพอเห็นว่าไทเตี้ยนเนี่ยเจ็บป่วยมากเกียงจูแย่ก็ให้หาหมอไปพยาบาลนะคราวนี้ทั้งฝ่ายเต็งจิวกงพอกลับมาถึงค่ายแผลอาวุธนั้นกำเริบหนักขึ้นนางเต็งตันหยกพอเห็นบิดาป่วยก็คิดแค้นโลเฉียนนักทีเดียวจึงว่ากับบิดาบอกว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปจับโลเฉียมาแก้แค้นให้จงได้เต็งจูกงเลยบอกว่าเอ้ยเจ้าจะออกรบนั้นจงรักษาตัวนะอย่าประมาทนะนะงั้นพอถึงเวลาเช้านางเต็งตันจกก็จัดแจงทหาร พอพร้อมแล้วก็ใส่เกราะขึ้นม้าถือกระบี่สองมือยกทหารออกจากค่ายแล้วก็ให้ทหารเรือไปร้องท้าทายถึงริมเชิงกำแพงเมืองนะถ้าว่าท่านผู้ฟังไปเจอภาพวาดจิตรกรรม

อยู่อย่างก็เพราะว่าการศึกนั้นน่ะห้ามอยู่3ประการที่ว่านั้นก็คือโตหยินหนึ่งคือพราหมณ์เจ๋งหยินหนึ่งแปลว่าพระแล้วอีกหนึ่งก็คือสตรีทั้ง3นี้มักทำด้วยลัทธิต่างๆถ้ามีตึกตรองก็จะเสียทีโลเชก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขออาสาออกรบเจงจุยก็บอกว่าท่านจะไปครั้งนี้เนี่ยเร่งระวังตัวจงหนักโลเชก็มาจัดแจงทหารพร้อมแล้วก็ขึ้นเหยียบจักรถือทวนยกออกจากเมืองไซกีนะคืออากับกริยาแล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยเราคงเข้าใจโลเชียเนี่ยคือนาจาที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละนะครับพอเรียกว่าถืออาวุธเหยียบกงจักรพัดไปแล้วนางเต็งตันหยกก็ร้องถามบอกว่าท่านชื่ออะไรโลเชียก็บอกว่าข้าในชื่อว่าโลเชียแล้วก็ว่าเจ้าเนี่ยเป็นหญิงชอบแต่จะเรียนเย็บปักถักร้อยอยู่ในเรือนเจ้าไม่ใช่ผู้ชายนี่เจ้ามาทำศึกกับเราเนี่ยมีความอายหรือไม่เนี่ยเร่งกลับไปให้ทหารที่มีชื่อเสียงมารบกับเราจะดีกว่านางเต็งตันยกได้ฟังก็โกรธก็เลยบอกว่าเราจะแก้แค้นท่านให้ได้ว่าแล้วก็ขับม้ารำกระบี่สองมือแล้วก็เข้ารบกับโจเฉียอยู่พักหนึ่งแล้วนางเต็งตันยกก็ทำการเหมือนกับว่าชักม้าหนีโลเชียก็ไล่ตามไปในทางประมาณสัก2เส้นนางเต็งตันยกเห็นได้ทีก็เอาดวงแก้ววิเศษทิ้งถูกม้าของโลเชียทำเอาโลเชียนี่เจ็บสาหัสเห็นจะสู้ไม่ได้ก็รีบหนีเข้าเมืองไซกีแล้วก็เล่าความซึ่งเสียทีกับนางเต็งตันยกให้เกียงจูแย่ฟังทุกประการอึ้งทินหัวก็บอกว่าธรรมดาเป็นทหารจักขุดูได้4ด้านหูรับฟังทั้ง8ทิศนี่ท่านหาระวังตัวไม่จึงต้องศิลาเข้าที่แก้มเนี่ยถ้าถูกจมูกขาดจะไม่เป็นคนพิการสิหรือเนี่ยนะโลเชียยิ่งได้ฟังการถูกว่าเช่นนั้นก็ยิ่งคิดแค้นหนักจึงบอกว่าเราเสียทีแต่เพียงนี้หาควรจะเยาะเย้ยกันไม่การศึกยังมีมากอยู่ท่านนะรักษาตัวให้ดีเถอะอึ้งเทียนหัวพอเห็นโลเชียโกรธเช่นนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เดินไปที่อยู่ทั้งฝ่ายของนางเต็งตันหยกพอกลับมาถึงค่ายก็เล่าความซึ่งมีชัยชนะแก่โลเชียให้กับบิดาฟังทุกประการเล่นเอาเต็งจิ๋วโกงนั้นมีความยินดีพอถึงเวลาเช้านางเต็งตันหยกก็ใส่เกราะขึ้นม้าถือกระบี่ยกทหารออกจากค่ายอีกแล้วก็ให้ทหารเลวนั้นเข้าไปร้องท้าทายถึงริมประตูของเมืองไซกีเกียงจูแย่แจ้งดังนั้นก็ถามทหารทั้งปวงบอกว่าผู้ใดจะออกรบกับนางเต็งตันหยกอึ้งเทียนเขาก็บอกว่าเอาข้าพเจ้าจะขอออกรบจับตัวนางเต็งตันหยกให้จงได้เกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าท่านจะไปรบก็ตามเถอะแต่อย่าประมาทนะอึ้งเทียนหัวก็มาใส่เกราะขึ้นขี่กิเลนถือกระบองคุมทหารยกออกจากเมืองนางเต็งตันหยกเห็นทหารยกออกมาก็ร้องถามบอกว่าเจ้าซึ่งเป็นนายทหารนั้นชื่ออะไรอึ้งทีเธอก็บอกว่าเราเป็นบุตรอึ้งปวยฮอชื่อว่าอึ้งเทียนหัวแล้วก็บอกว่าอ๋อนางคนนี้หรือที่เอาดวงแก้วทิ้งถูกโลเชียเพื่อนเราเมื่อวานนี้นางเต็งตันหยกก็เลยบอกว่าอ๋อท่านเป็นเพื่อนกับโลเชียและจะวิ่งหนีเราเหมือนคาโลเชียดอกกระมังโอ้โหอึ่งเทียนหัวได้ฟังผู้หญิงสบประมาทดังนี้ก็โกรธขับกิเลนลำกระบองเข้าไปรบกันนางเต็งตันหยกรบกันได้สัก10เพลงนางเต็งตันหยกก็ทำเป็นชักม้าหนีแล้วก็ร้องบอกว่าอึ่งเทียนหัวถือว่ามีฝีมือจงตามเรามาเถอะอึ่งเทียนหัวก็คิดว่าถ้าไม่ตามจับนางคนนี้ให้ได้ก็อัปยศโลเชียนะแล้วอึ้งเทียนหัวก็ขับกีเลนไล่ตามไปนางเต็งตันหยกก็รอม้าอยู่พออึ้งเทียนหัวใกล้เข้ามานางเต็งตันหยกก็เอาดวงแก้วนั้นคว้างไปถูกแก้มของอึ้งเทียนหัวทำเอาอึ้งเทียนหัวนั้นเจ็บเป็นสาหัสก็ขับกีเลนหนีเข้าเมืองไซกีแล้วก็แช่งความแก่เกียงจูใหญ่ให้ทราบทุกประการเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าไรไงล่ะเราได้กำชับไว้แล้ว
เนี่ยท่านก

ก็หาระวังตัวไม่อึ้งเทียนหกบอกว่านางคนนี้ว่องไวนักข้าพเจ้าจึงเสียทีนะหัวเฉียนนอนป่วยอยู่แจ้งว่าอึ้งเทียนหัวเสียทีก็ออกมาว่ากับอึ้งเทียนหัวบอกว่าตาดูหูฟังอยู่แล้วเป็นไรจึงได้แพ้ผู้หญิงจนถูกอาวุธแทบจมูกจะขาดอย่างนี้ถ้าเป็นใจของเราแล้วสักร้อยปีก็ไม่หายแค้นโอ้โหอึ้งเทียนหัวพอได้ฟังอย่างนี้ยิ่งโกรธขึ้นมาอีกก็เลยบอกว่าซึ่งเราว่าท่านวานนี้เพราะว่าจะเตือนสติทำไมท่านถึงผูกใจเจ็บแค้นแล้วก็เยาะเย้ยเราอย่างนี้ล่ะโลเจก็บอกว่าเมื่อวานนี้ท่านแกล้งเยาะเราให้ได้รับความอัปยศแก่ฐานทั้งปวงนี่ยังจะมาว่าเตือนสติอีกเหรออึ้งเทียนหัวกับโลเจก็ทุ่มเถียงกันนะเก่งจูใหญ่ก็ร้องตะวัดออกไปว่าแพ้ผู้หญิงมาทั้งสองคนนั่นแหละจะมาวิวาทอะไรไม่อายบ้างเหรออึ้งเทียนหัวกับโลเจพอได้ฟังเกียงจูแย่ว่าอย่างนี้ก็เกรงต่างคนต่างก็กลับไปที่อยู่นางเต็งตันหยกก็กลับมาที่ค่ายแล้วก็เล่าความให้บิดาฟังทุกประการพอถึงเวลาเช้านางเต็งตันหยกตอนนี้มีใจกำเริบนะก็แต่งตัวใส่เกราะขึ้นมาถือกระบี่ยกทหารเข้าไปที่หน้าเมืองไซกีอีกเกียงจูอยากจึงปรึกษาทหารทั้งปวงบอกว่าแล้วผู้ใดจะออกรบกับนางเต็งตันหยกได้บ้างเนี่ยเอียวเย็นก็ว่ากับเหลิงชิวเฮาบอกว่านางคนนี้เนี่ยมีศิลาเป็นอาวุธพี่จงรับอาสาเถอะข้าพเจ้าจะออกไปด้วยพอได้ฟังอย่างนี้เหลิงชิวเฮาได้ฟังเอียวเจียนว่าก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกไปลองฝีมือกับนางเต็งตันหยกดูสักครั้งหนึ่งเกียงจูหยาพอได้ฟังนั้นก็มีความยินดีเหลิงชิวเฮากับเอียวเยี่ยนก็จัดแจงทหารยกออกไปนางเต็งตันหยกเห็นเหลิงชิวเฮานั้นหน้าเป็นมังกรมีเท้าข้างเดียวโดดออกมาก็กลั้นหัวเราะไม่ได้จึงร้องถามบอกว่า นายทหารซึ่งมาเนี่ยชื่อว่าอะไรเนี่ยเหลิงชิวเฮาก็บอกว่าเราเป็นทหารของเกียงจูแย่ชื่อว่าเหลิงชิวเฮานางเต็งตันหยกก็บอกว่ามีเท้าข้างเดียวนี่นะที่จะมาทำศึกด้วยอย่างเนี้ยโอ้โหมาบุลลี่กันอย่างนี้นะเหลิงชิวเฮาก็โกรธเอาศิลาทิ้งไปเขาบอกว่าการทิ้งศิลาไปเนี่ยเหมือนกับฝูงผึ้งเลยผงคลีก็ตลบเป็นควันแล้วก็มีเสียงดังฟ้าร้องนางเต็งตันหยกตกใจนะก็ควบม้าหนีเหลิงชิวเฮาก็กระโดดไล่ตามไปนางเต็งตันหยกเห็นเหลิงชิวเฮาตามมาใกล้ก็เอาดวงแก้วห้าสีทิ้งไปถูกหน้าผากของเหลิงชิวเฮาแต่ว่าเหลิงชิวเฮากลับกระโดดหนีหลบแก้วนั้นไปได้นางเต็งตันหยกก็เอาศิลาทิ้งซ้ำไปถูกขาของเหลิงชิวเฮาล้มลงแล้วก็ชักม้ากลับมาตัดเอาศีรษะของเหลิงชิวเฮาอิวเจียนเห็นดังนั้นก็ร้องบอกว่าอย่าเพิ่งทำอันตรายแก่พี่เราก่อนแล้วก็ควบม้าถลันเข้ารบกับนางเต็งตันหยกได้สิบเพลงนางเต็งตันหยกก็ทำชักม้าหนีเหี่ยวเจิ้นก็ขับม้าไล่ไปนางเต็งตันหยกก็เอาดวงแก้วทิ้งไปถูกแก้มของเหี่ยวเจิ้นโอ้โหเหี่ยวเจิ้นก็โกรธนักควบม้าตามไปนางตันหยกก็เอาดวงแก้วทิ้งถูกแก้มเหี่ยวเจิ้นอีกครั้งหนึ่งเหี่ยวเจิ้นก็ไม่ได้เจ็บปวดเพราะว่าเอียวเจียนคนนี้แปลงตัวได้นางเต็งตันหยกเห็นดังนั้นก็สิ้นความคิดตะลึงอยู่เอียวเจียนก็ปล่อยเฮาเฮียนเกาแปลว่าสุนัขที่มีฤทธิ์เนี่ยไปกัดนางเต็งตันหยกนางเต็งตันหยกทนไม่ได้ก็ร้องพลางควบม้าหนีเข้าค่ายการกลับมาครั้งนี้เต็งจิวกงซึ่งเป็นบิดาเห็นบุตรสาวเจ็บปวดสาหัสก็สงสารนักแล้วก็คิดแขนเกียงจูแย่อยู่ไม่ได้ขาดทั้งฝ่ายเอียวเจียนครั้นมีชัยชนะนางเต็งตันหยกแล้วก็พาเหลิงชิวเฮากับทหารทั้งปวงกลับเข้าไปที่เมืองไซกีแจ้งความกับเกียงจูแย่ทุกประการเกียงจูแย่เห็นเหลิงชิวเฮาถูกศิลาเจ็บปวดก็เป็นทุกข์นักทั้งฝ่ายเต็งอยู่กงกับนางเต็งตันหยกผู้บุตรนั้นแผลกำเริบหนักนางก็ร้องอยู่คลางอยู่ไม่ได้ขาด
นายทหารทั้งปวงก็ปรึกษากันว่าแม่ทัพก็ป่วยหนักอยู่ซึ่งจะคิดทำศึกกับเมืองไซกีเห็นจะขัดสนนักจำจะรักษาไข้ให้มั่นไว้ก่อนเต็งจิ๋วกงคลายป่วยแล้วค่อยคิดกันต่อไปนะนายทหารทั้งปวงก็ปรึกษากันแล้วก็กำชับตรวจตราให้รักษาไข้เอาไว้ไม่ได้ประมาทตอนนี้ทางฝ่ายของโทเฮงสุนครั้นคุมกองลำเลียงมาถึงก็เข้าไปคอยเต็งจิ๋วกงอยู่ที่ว่าราชการก็มาได้เห็นเต็งจิ๋วกงออกมาโทเฮงสุนก็ถามทหารทั้งปวงบอกว่าท่านแม่ทัพไปไหนเนี่ยไทหลวนก็ค่อยกระซิบบอกว่าเต็งจิ๋วกงอ่ะป่วยหนักนอนอยู่ข้างในโทเฮงสุนแจ้งดังนั้นก็เข้าไปริมมุ้งที่ตัวของเต็งจิ๋วกงนอนรักษาตัวอยู่คำนับแล้วก็ถามบอกว่าท่านป่วยเป็นประการใดเต็งจิ๋วกงก็เล่าความที่ถูกอาวุธของโลเฉียนั้นให้โทเฮงสุนฟังทุกประการโทเฮงสุนก็บอกว่าถ้าบาดแผลแล้วเนี่ยเอายาข้าพเจ้าไปทาทีเดียวก็หายแล้วล่ะเต็งจิ๋วกงพอรู้อย่างก็ดีใจบอกว่าโอ้เราทนเวทนามานานแล้วท่านช่วยอนุเคราะห์ด้วยเถอะว่าแล้วโทเฮงสุนก็เอายาในน้ำเต้าเนี่ยออกมาเม็ดหนึ่งละลายน้ำแล้วก็ทาลงที่แผลปรากฏว่าเต็งจิ๋วกงเนี่ยหายปวดทันใจเลยนะเต็งจิ๋วกงก็มีความยินดีแล้วก็สรรเสริญบอกว่าโอ้โหยาของท่านนี้เหมือนยาทิพย์นะโทเฮงสุนได้ยินเสียงคนครวญครางอยู่ข้างในอีกก็ถามเต็งจิ๋วกงบอกว่าแล้วนั่นใครเจ็บอยู่อีกคนหนึ่งล่ะเต็งจิ๋วกงบอกว่าอ๋อนั่นน่ะนางเต็งตันยกบุตรของเราเองออกไปรบฆ่าศึกถูกฆ่าศึกปล่อยสุนัขมีฤทธิ์มากัดโอ้ยยับทั้งตัวเลยนะโทเฮงสุนก็บอกว่าท่านจงให้ใครเนี่ยเอายาของข้าพเจ้าไปทาเสียเถิดเดี๋ยวก็หายเต็งจิ๋วกงก็บอกว่าท่านจงช่วยทาเองเถอะเราหามีความรังเกียจไม่นะก็คงจะเป็นส่วนที่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายนะครับตัวของเต็งจิ๋วกงก็เลยบอกเอาเพื่อเป็นการที่ไม่ต้องเกรงมากงั้นโทเฮงสุนช่วยทาให้ก็แล้วกันโทเฮงสุนก็เอายาออกมาเม็ดหนึ่งแล้วก็ทาให้นางเต็งตันยกนางเต็งตันยกที่เจ็บป่วยก็หายในขณะนั้นเต็งจิ๋วกงก็มีความยินดีนักที่ได้เจอยาวิเศษอย่างนี้ครั้นเวลาค่ำก็ให้แต่งโต๊ะชวนโทเฮงสุนและทหารทั้งปวงเสพสุราโทเฮงสุนก็ถามเต็งจิ๋วกงบอกว่าท่านได้รบกับทหารเมืองไซกีกี่ครั้งแล้วเนี่ยเต็งจิ๋วกงก็บอกว่าได้รบกันหลายครั้งแล้วยังหาแพ้ชนะกันไม่เนี่ยเรามาป่วยลงอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ทำอะไรให้มันต่อเนื่องโทเฮงสุนก็หัวเราะและบอกว่าถ้าท่านให้ข้าพเจ้าเป็นแม่ทัพหน้ามาด้วยป่านนี้ก็คงจะได้เมืองไซกีแล้วล่ะโอ้โหเต็งจิ๋วกงได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าโทเฮงสุนคนนี้เห็นจะมีฝีมือและคงจะมีความรู้อยู่มากสินกงป้าก็เลยชักนำมาให้เราจำจะให้เป็นทัพหน้าแทนไทหลวนได้แล้วครั้นเสพสุราแล้วต่างคนต่างก็กลับไปที่อยู่พอถึงเวลารุ่งเช้าเต็งจิ๋วกงก็ว่ากับไทหลวนบอกว่าท่านทำศึกครั้งนี้ดูท่าทางจะเหน็ดเหนื่อยนักแล้วนะเราคิดจะให้โทเฮงสุนเนี่ยผลัดท่านออกรบดูฝีมือสักเวลาหนึ่งไทหลวนพอได้ยินนั้นก็บอกว่าถ้าไทเฮงสุนชนะข้าพเจ้าจะรังเกียจนั้นก็หาไม่ได้ข้าพเจ้าก็จะมีความยินดีด้วยแล้วก็เอาธงสำหรับแม่ทัพหน้านั้นมอบให้แก่โทเฮงสุนโทเฮงสุนพอได้รับเสร็จก็จัดทหารยกออกจากค่ายครั้นเข้าไปถึงหน้าเมืองไซกีไทเฮงสุนก็ร้องบอกว่าผู้ใดนะชื่อโลเฉียจงออกมาลองฝีมือกันเกงจูแย่ก็ให้โลเฉียออกรบโลเฉียก็ใส่เกราะถือทวนคุมทหารเปิดประตูเมืองออกมาและเห็นนายทหารนั้นสูงประมาณ2 ศอกเศษโลเชียก็คิดประมาทโทเฮงสุนก็ถามบอกว่าท่านน่ะชื่อว่าโลเชียเหรอโลเชียก็บอกว่าเรานี่คือโลเชียแล้วตัวเจ้าล่ะชื่ออะไรมาธุระในสิ่งใดโทเฮงสุนก็บอกว่าเราเป็นทหารเต็งจิ๋วกงชื่อว่าโทเฮงสุนเจ
จะมาเอาศีรษะท่านนี่แหละโอ้โหมาอย่างนี้โรเจียก็โกรธทีเดียวนะตรงเข้าไปเอาทวนแทงตัวของโทเฮงสุนโทเฮงสุนก็รำกระบองเข้ารบกับโรเจียเป็นสามารถโรเจียได้ทีก็เอาทวนแทงถูกโทเฮงสุนหลายทีโทเฮงสุนตัวเตี้ยต่ำหลบหลีกว่องไวมากทีเดียวก็รบกันจนกระทั่งโรเจียสิ้นกำลังเรียกกันว่าเหงื่อโทรมตัวทีเดียวโทเฮงสุนก็โดดออกไปยืนอยู่ไกลแล้วก็ร้องแก่โรเจียบอกว่าท่านอยู่สูงเราอยู่ต่ำมันรบกันไม่สนุกเลยจงลงจักๆมาเดินดินด้วยกันมันจะได้เห็นฝีมือกันโรเจียได้ฟังนั้นก็คิดว่าไอ้เตี่ยจะมาเอาชีวิตเส้นทวนซะแล้วมั้งนะโรเจียก็ลงมาจักๆแล้วก็เอาทวนนั้นแทงโทเฮงสุนโทเฮงสุนก็หลบรอดไปข้างหลังเอากระบองตีถูกต้นขาของโรเจียโรเจียก็กลับหน้ามากะว่าจะเอาทวนเนี่ยแทงโทเฮงสุนแต่ก็หลบไปข้างหลังแล้วก็ตีถูกสะโพกโรเจียอีกทีหนึ่งโรเจียก็เอากำไลทิ้งลงไปโทเฮงสุนก็เอาเชือกที่มีฤทธิ์นั้นทิ้งไปมัดโรเจียแล้วก็ล้มลงแล้วก็ให้ทหารคุมเอาตัวมาที่ค่ายกลับมาก็แจ้งความที่ตัวเองไปรบกับโรเจียให้กับเต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงก็มีความยินดีคิดแค้นจะใคร่ตัดศีรษะของโรเจียซะแต่ว่ามันจนใจด้วยหนังสือรับสั่งนั้นบอกว่าให้จับตัวส่งไปเมืองหลวงนะถ้าว่าไปตัดหัวแล้วถือว่าทำเกินคำสั่งเต็งจิวกงก็ให้ทหารนั้นเอาตัวไปคุมเอาไว้หลังค่ายแล้วก็แต่งโต๊ะเชิญโทเฮงสุนเสพสุราเป็นการแสดงความยินดีระหว่างกันและกันทั้งฝ่ายเกียงจูแย่ครั้นแจ้งว่าข้าศึกจับโลเชียไปได้โอ้โหตอนนี้ทุกข์หนักทีเดียวแล้วก็คิดว่าเห็นจะมีผู้วิเศษมาช่วยเต็งจิวกงอีกแน่แน่ดังนั้นพอเวลารุ่งเช้าทหารมาบอกเกียงจูแย่ว่าโทเฮงสุนที่จับโรเชียไปนั้นยกมาอีกแล้วอึ้งเทียนหัวได้ยินดังนั้นก็ว่ากับเกียงจูแย่บอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกไปรบกับโทเฮงสุนแก้แค้นการที่จับโรเชียไปนี่ถือว่าเสียหายหนักทีเดียวเกียงจูแย่ก็บอกว่าท่านจะออกรบครั้งนี้จงระวังตัวนะอย่าประมาทนะอึ้งเทียนหัวรับปากว่าแล้วก็ใส่เกราะขึ้นขี่เกเรนถือกระบองกุ้มทหารออกไปครั้งนี้คิดว่าสำเร็จไหมครับนะจะรู้คงต้องครั้งหน้าเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศิลป์ต่อกันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับกระทรวงคมนาคมเร่งคืนผิวจราจรจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงคมนาคมเร่งคืนผิวจราจรจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกพร้อมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำแผนแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุระหว่างขบวนรถไฟขนส่งสินค้า2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนเข้ากับรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณทางตัดข้ามแยกอโศกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน8รายและได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยอาการสีเขียว15รายสีเหลือง15รายและสีแดง2รายซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ในส่วนของการจัดพื้นที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยได้มีการเตรียมรถเครนและหัวลากเพื่อเคลื่อนย้ายรถบัสและเร่งคืนพื้นผิวการจราจรให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดกระทรวงคมนาคมขอยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะมาโดยตลอดและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นๆโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี้ด้านนายอนันต์ ภูนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟช.กล่าวว่าเบื้องต้นได้เร่งดำเนินการประสานงานเพื่อเปิดคืนพื้นผิวจราจรรวมถึงเร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงจะทำการถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมดปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ขสมก.เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ส่วนผู้ใดที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้สามารถสอบถามข้อมูลได้จากสำนักงานเขตราชเทวี นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณถนนอโศกดินแดงโดยระบุว่าขสมก.มีการทำประกันภัยและพ.ร.บ.คุ้มครองความปลอดภัยบุคคลภายนอกวงเงินคุ้มครองผู้เสียชีวิต 1.5 ล้านบาทและผู้บาดเจ็บ 80,000 ถึง 500,000 บาทซึ่งทางขสมก.จะเร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือทุกคนโดยเร็วที่สุดด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตเบื้องต้นทั้ง8รายได้จึงขอความร่วมมือญาติหรือครอบครัวผู้ที่อาจใช้บริการรถเมย์สาย206เมกะบางนาบางเขนหากไม่สามารถติดต่อญาติได้สามารถสอบถามผู้ช่วยผู้อำนวยการเขนราชทีวีได้ทางหมายเลขโทรศัพท์063-918-7654น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เลือกไปมองเอ๊ะแต่คนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพากำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะพอก็เดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะก็หันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่ก่อนสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีมาเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ่งมิ่งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกก็เข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะครับแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาว่าแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นนะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพกระโดดชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

กษียณราชการก็เลยได้ไปทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็เป็นปีสุดท้ายที่จะต้องทำงานถ่ายทอดสดอย่างนี้นะครับก็ได้เห็นทุกครั้งก็คือจะเดินไปที่เต็นท์ของเกษตรกรหรือว่าได้เห็นเกษตรกรที่เป็นผู้จะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานนะครับทางเกียรติบัตรและก็โลที่ระลึกสำหรับการทำงานด้านการเกษตรอย่างได้ตรงตามที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรที่เด่นหรือก็ได้รับพระทานรางวัลในเรื่องของปราชญ์เกษตรนี่นะครับก็แต่ละท่านก็จะได้เห็นถึงความปลื้มปิติและก็แววตาของความปราบปลื้มแต่ว่าในแววตาแล้วก็ร่างกายก็จะได้เห็นถึงความริ้วรอยของความที่จะต้องฝ่าลมแดดลมร้อนฝ่าเรื่องของความยากลำบากผิวที่หนังที่ต้องตรากตรำนะครับสู้แดดสู้ฝนนั้นต้องเกิดความกล้านไม่ได้มีบรรดาครีมโลชั่นหรืออะไรที่จะต้องมากันแดดระวัดรักษาให้ร่างกายนั้นมีผิวพรรณที่งดงามอย่างเช่นคนในภาคเมืองก็จะได้เห็นริ้วรอยแบบนี้อยู่เสมอเวลาที่เราได้ไปทำงานในการถ่ายทอดสดแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่หรือว่าคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนเฒ่านาเฒ่าไร่ที่ได้เดินทางมานะครับแล้วก็เข้ามาในร่วมในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นประจำทุกๆปีแล้วก็ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความยากลำบากของชาวไร่ชาวนาจากการได้พูดคุยสอบถามกันแล้วก็จะมีคำเสมอเนื่องมาว่าโตขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนอย่ามาเป็นชาวไร่ชาวนาอย่ามาทำนามันยากลำบากเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแต่ก็ยังเห็นว่าเป็นผู้ที่จ้องดูแลเลี้ยงดูคนทั้งชาติทั้งแผ่นดินก็คือชาวไร่ชาวนาของเรากระดูกสันหลังนี่แหละครับไม่จบป.4แต่ทำนาเลี้ยงคนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพินจดรุ่งสมัยขอบพระคุณสวิตสมนัสควบคุมเสียงท่ามกลางบรรยากาศของในฤดูกาลที่จะเริ่มต้นการทำนาขึ้นมาแล้วนะครับการเสียงทายของกิน7สิ่งเรียงตั้งเป็นเรียงพระโคแล้วก็เรื่องของคำทำนายของพนุ่งนะฮะที่ได้พนุ่งมา6คืบแล้วก็น้ำจะน้อยเนี่ยนะครับแล้วก็คำพยากรณ์ที่ได้มีคำพยากรณ์กันออกมาแล้ววันนี้ก็ในเรื่องความรู้สึกก็คือการได้เห็นข่าวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในกลางเมืองหลวงที่มันก็เป็นเรื่องที่ซ้ำๆเดิมๆกันอยู่เสมอก็คือความไม่ปลอดภัยแล้วก็คุณภาพแล้วก็ค่าชีวิตคุณค่าของชีวิตของผู้คนที่ต้องนั่งรถเมล์โหนรถเมล์แล้วก็อยู่ท่ามกลางของบรรยากาศของรถติดแล้วก็เสี่ยงภัยในทุกๆวันในการสัญจรไปมาแล้วก็ต้องหาสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นกันอีกแล้วนะครับไม่รู้จะกี่บทเรียนจะถอดจะไม่รู้กี่จะถอดยังไงก็ถอดจนไม่เหลือจะนุ่งกางเกงในกันแล้วนะครับไม่มีนุ่งกางเกงในจะนุ่งกันละถอดจนเห็นตูดเห็นก้นกันหมดแล้วเนี่ยนะครับมันจะแก้กันได้ยังไงได้ไม่มีทางที่จะแก้ได้เลยถ้าเกิดว่ามันจะมีสภาพกันอยู่แบบนี้นะครับก็สุ่มเสี่ยงชีวิตที่มีคุณค่าที่ต้องจากไปคนที่เขาอยู่เบื้องหลังทั้งหลายด้วยความโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคเมืองอยู่เสมอนะครับแล้วก็การสูญเสียแล้วก็ไม่รู้จะป้องกันจะแก้กันยังไงนะครับมันเป็นอย่างนี้มากันกี่ยุคกี่สมัยกันแล้วนะครับไม่ต้องไปโทษอะไรทั้งนั้นนะครับเราต้องหาทางกันมาอยู่ตลอดอยู่แล้วมันก็ยังหาทางกันไม่ได้ที่จะทั้งเรื่องของขบวนรถไฟเรื่องของรถเมล์เรื่องของที่กั้นที่มันปิดกั้นไม่ได้เรื่องของรถลาการสัญจรไปมาที่มันแน่นขนาดหาทางรูระบายกันไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะทำยังไงการจราจรที่ติดขัดแล้วก็รถที่ต้องใช้สัญจรขนส่งแล้วก็ผู้คนที่ต้องมีความจำเป็นที่ต้องใช้ยวดยานพาหนะแล้วก็จำเป็นที่ต้องโดยสารรถประจำทางแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ที่มันอยู่ในอาทิตย์หน้าที่เป็นช่วงการเปิดเทอมหรือว่าช่วงเช้าจะทำอย่างไรนะครับช่วงเย็นนี่ก็เหมือนกันแหละครับก็หนักหนาแน่นอยู่ที่ผ่านมาเราแสดงความเสียใจกันอยู่เสมอนี่แหละครับเป็นประจำก็จริงวันนี้ไม่อยากจะนั่นเลยครับเพราะว่ามันรู้สึก
เศร้าใจแล้วก็เกิดบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะดีเลยนะครับครับเดินทางกันต่อไปนะครับกับทนดนตรีที่เลือกบทเพลงที่พี่เขียวคาราบาวร้องเอาไว้เสียงของพี่เขียวคาราบาวนี่ก็ดนตรีนั้นก็จะเป็นเรื่องที่มีคุณภาพอยู่เสมอๆและยิ่งในฝั่งเรื่องราวที่พี่เขียวคาราบาวได้แยกตัวมาทำห้องอัดห้องบันทึกแล้วก็อยู่เบื้องหลังการทำงานแล้วยังเห็นว่าความเหนื่อยความยากลำบากนั้นมีอยู่กันเยอะแยะมากมายนะครับวันที่29นี้บัตรเต็มไปแล้วนะครับดังนั้นก็คงจะต้องมาลุ้นกันที่หน้างานนะครับสำหรับท่านที่จะ walk in กันมานะฮะเพราะว่าเรามีที่นั่งอยู่จำกัดแค่ 1,000 ที่ซึ่งเต็มแล้วแต่ก็คาดเดาว่าถ้าที่จองแล้วไม่มาเราก็จะให้สิทธิ์กับคนที่เดินทางกันมาที่หลังหรือว่า walk in กันมารอคอยที่หน้างานกันนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452เพลงที่เกี่ยวข้องกับผู้คนที่ทำไร่ไถนาพ่อครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:28 นนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกกับผมพิโยรุ่งสมัยและคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์มยมทองรังกิจและการจนันท์วสันต์วงศ์สว่างโมนิภาเทียมแสนสมเกียรติท่านไม่ได้เตือนใจชำนาญในเมืองบุญประกอบโอกลินและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับที่ส่งเพลงเข้ามาแล้วก็ทาง0816346452นะครับวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสก็คุมเสียงก็ผมสดจากที่บ้านนะครับก็มีช่วงเวลาที่จะต้องทำหน้าที่กันอยู่อีกวัน4เดือนนะครับก็เดี๋ยวเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรก็ค่อยๆทยอยกันเข้ามาแล้วก็ที่คุณแนะนำกันด้วยนะครับอ๋อตะผุยชุมแพยังไม่ได้ใส่ของอมตะไว้ให้ใช่ไหมครับนะฮะแม่ไปควรขอเอาไว้กันหลายครั้งแล้วไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็ตอนนี้คุณวสันต์เขาออกแบบแบนเนอร์ของงานเดือนหน้าไว้ให้แล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็คือคิดคำคิดข้อความแล้วก็ภาพส่งให้ลงหน้ากันซึ่งตอนนี้ก็ออกแบบเป็นที่เรียบร้อยก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันเลยนะครับสำหรับแบนเนอร์ต่างๆเพราะว่าหลังจากที่อีก4ครั้ง4เดือนที่จะได้ยุติกันก็คงจะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำกันตลอด3ปีที่ผ่านมาที่คุณวสันต์วงสว่างเพื่อนนักออกแบบจากนะครับโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์นะฮะตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์อิสระทำงานอยู่ในที่ที่แบบมีความสุขนะครับแต่ว่าก็งานหนักนะฮะเขาใช้สายตาเยอะเป็นห่วงเป็นเพื่อนอยู่เหมือนกันก็เราก็เลขหลักหกกันแล้วนะครับวันก่อนเพื่อนส่งภาพมาตกใจเขาไปปีนขึ้นไปบนหลังคาไปเปลี่ยนปรับเสาอากาศโทรทัศน์ใช้หนวดกุ้งอยู่กันเนี่ยเรากดว่าไอ้บันไดมันเลื่อนออกลื่นลงมาหัวแตกเย็บนะครับไปหลักกี่เข็มไม่ทราบได้แขนด้วยแล้วก็เห็นเพิ่งออกจากโรงพยาบาลดีกระดูกกระเดี่ยวไม่เป็นไรหรือหัวฟาดไปดีไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมก็เลยไม่หันกล้าขึ้นต้นไม้ครับเสียวก็เลยจ้างเขายอมเสียเงินดีกว่าวันนี้เขามาแต่งต้นไม้แล้วก็เหมาที่จะตัดกิ่งไม้ให้และก็จะขึ้นเองนะวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่มีเวรอ่านข่าวก็เลยจะกะจะลุยเองต้องใส่ต้องเบาๆลงหน่อยแล้วก็คงจะเอาแค่แบบแต่งตัดๆข้างล่างกวาดไปตามสภาพหรือว่าแต่ขึ้นไปบนต้นมันคงไม่เอาแล้วนะครับมันสูงแล้วขึ้นเรื่อยๆนะครับต้นไม้คนนี้ก็กิ่งก้านสาขาเขาก็แผ่ไปทั่วบริเวณด้านหน้าบ้านอยากให้ล่มๆที่ด้านบ้านหน้าบ้านเพราะว่าจะได้เผื่อแผ่คนที่เขาใช้สัญจรไปมาแล้วก็จะได้ใช้ล่มเงาอย่างน้อยก็หน้าบ้านเราก็ล่มไปทั้งแถบเขาก็เดินไปก่อนจะไปถึงหน้าปากซอยก็ไม่ถึงกับแดดเผานะครับก็จะมีที่เป็นล่มเงาจากต้นไม้ได้นะครับเดินทางกันด้วยเพลงที่ผมเลือกมานะครับทั้งเพลงพ่อลูกสาวชาวนาก็เกี่ยวข้องกับเกษตรกรอีกนะครับสำหรับเพลงหำเทียมแล้วกันนะครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม41นาทีนะครับยิ่งดูคลิปที่มีภาพออกมาเยอะนี่ยิ่งหดหู่มากๆเลยนะเพราะการเขาช่วยเหลือต้องขอบคุณทั้งไรเดอร์ที่วิ่งเข้าไปช่วยกันวางกล่องข้าวแล้วก็ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจก็วิ่งเข้าไปช่วยผู้คนที่ได้ประสบเหตุโดยเฉพาะที่ไฟไหม้รถไฟไหม้กันนะครับก็ขอภาวนาว่าให้ยอดนั้นอยู่แค่เท่านี้นะครับไม่อยากให้มีผู้ที่สูญเสียมากกว่านี้แล้วเห็นเน็ตเป็นภาพแล้วก็คือทำใจยากจริงๆนะครับถึงเราได้มองเห็นว่าเขาอาจจะไม่รู้จักกันก็จริงแต่ว่าก็เศร้าใจนะครับเพราะว่าเห็นภาพแล้วนะฮะมันเกิดทางแยกที่มันหนาแน่นไปด้วยผู้คนอย่างนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะมีงานที่ศูนย์สันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินนะครับซึ่งผมจะไปช่วยเป็นพิธีกรให้ด้วยนะครับก็อาสาสมัครไปนะครับเขาพอดีเขาก็ถามเหมือนกันแต่ว่าพอดีตอนแรกคิดว่าจะไม่ว่างแต่ว่าตอนนี้พอเคลียร์งานได้แล้วก็จะไปร่วมงานตอนเช้าที่ศูนย์สันติพรนะครับตรงต้นถนนราชดำเนินตรง

มประชาสัมพันธ์เก่านะครับที่ลงจากสะพานรัชปิ่นเกล้านะครับก่อนที่จะเลี้ยวเข้าสนามหลวงเนี่ยนะฮะก็อยู่ตรงหัวมุมตรงนั้นเลยนะครับซึ่งก็เดิมเป็นอาคารของกรมประชาสัมพันธ์เดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปในช่วงเหตุการณ์พฤษภานั่นเองนะครับก็จะมีพิธีวางพวงมาลาและวางมาลาและพิธีสรุดีวีรชนพฤษภาประชาธรรมนะครับจะมีการบรรจุอัฐิวีรชนเพิ่มเติมคือคุณสุทธิศักดิ์ผลแก้วนะครับวีรชนสะพานผ่านฟ้าที่ช่วยประชาชนที่ถูกฉีดน้ำจากรถดับเพลิงจนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจนถูกตีเสียชีวิตในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับก็คุณอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานญาติวีรชนกล่าวรำลึกและข้อเรียกร้องของญาติวีรชนรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมกล่าวรายงาน34ปีพฤษภาครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์หรือว่ากรุงเทพมหานครบางมาลาและกล่าวสรุดีวีรชนและแถลงการจัดสร้างอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมที่สวนสันติพรอย่างเป็นทางการจากนั้นผู้แทนนายกรัฐมนตรีวางมาลาและกล่าวรำลึกสรุดีวีรชนผู้นำฝ่ายค้านวางมาลาและกล่าวสรุดีวีรชนนะครับผู้แทนพรรคการเมืองและองค์กรประชาธิปไตยร่วมวางมาลาและสรุดีวีรชนในการก็มีดนตรีเพลงบรรเลงเพลงพฤษภาประชาธรรมจากสำนักวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครแล้วก็มีพิธีสงฆ์ช่วง10นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็เพื่อจะอุทิศส่วนกุศลถวายแล้วก็ถวายเพลนะครับตอนช่วง10นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันในช่วงก่อนเที่ยงพักบ่ายนี่นะสนใจกิจกรรมพิเศษเมทอล์กที่ห้อง LT2 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็เสวนา34ปีพฤษภา35เดินหน้าประชาธิปไตยการเมืองไทยไม่ไร้ความหวังบทเปลี่ยนพฤษภา35และธรรมนูญ40การเสวนาเพื่อพาประชาธิปไตยของประเทศไทยเดินหน้าต่อไปสรุปบทเรียนจากเหตุการณ์ปี2535ที่นำมาซึ่งรัฐธรรมนูญ2540ที่เป็นชัยชนะของประชาธิปไตยโดยอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลสิริพันธ์นกสวนสิริพันธ์นกสวนสวัสดีสมภพรัตนวารีหรือติ่งข่าวนะครับปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมดำเนินรายการโดยชนิดนันนะครับชนิดนันปุณณนิธิหรือเมแห่งคนดังนั่งเคลียร์นะครับระดมทุนสมทบการจัดสร้างอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม2535ให้เปิดในวันที่17พฤษภาคมปีหน้านะครับซึ่งจะครบ35ปี535บาทรับเหรียญประชาธิปไตย350บาทรับชุดโปสการ์ดประชาธิปไตยในอนุสาวรีย์จำนวน17ใบ VIP 1735บาทได้2ที่นั่งรับนาฬิกาเวลาประชาธิปไตยพร้อมด้วยเหรียญประชาธิปไตยและโปสการ์ดครบชุดนะครับ1735บาทสำหรับผู้ปั่นจักรยานมาฟังเสวนาหลังการเสวนามีกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางประชาธิปไตยตั้งแต่4โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งนะครับสอบถามรายละเอียดที่0นะฮะ065 121 1688นะครับ065 121 1688แล้วก็097 991 9964 097 991 9964นะครับออกแบบโดยตานิสาบุญคามเหรอครับโปสเตอร์เป็นเวอร์ชันทองรำลึก34ปีพฤษภา35นะครับก็ไปร่วมงานกันได้ซึ่งผมก็จะไปทำหน้าที่ช่วยเป็นพิธีกรให้กับงานนี้ด้วยนะครับครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิโยรุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมอนัตนะครับเพลงที่พูดถึงชีวิตของชาวนาที่ส่งลูกมาเรียนนะครับผู้ยิ่งชุมแพรและมีผู้ที่ขอเพลงคนกินแดดทาง0816346452มาจากสกลนครนะครับฟังกันได้ทุกประเทศนะครับวันนี้มีทั้งที่มหาสารคามราชบุรีสกลนครสุราษฎร์ธานีนะครับเพลงพินแล้วก็มาสักครู่ที่ขอนแก่นถามถึงลูกน้อยในอู่นี่เพลงอะไรเนี่ยนะครับผมก็คุ้นๆจังเดี๋ยวนะครับขอเพลงตะเกียงมาแต่ว่าเพลงที่บอกว่ามีลูกน้อยในอู่นั่นแหละสิของคนดันเกวียนแน่ๆอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ชายชรานะไม่ใช่เดี๋ยวจะขอ
ขอไปเช็คก่อนนะครับว่าคืนความจำก่อนสักเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ก็เริ่มความทรงจำเริ่มจะเลอะเลือนรูปน้อยนอนในอู่เนี่ยนะครับเพลงของคนดันเกวียนอยู่แล้วนะครับอาจารย์สีเผือกใครรู้ช่วยบอกทีแล้วกันนะครับทาง0816346452ในไลน์มีที่บอกฟังทาง MBT Plus ได้นะครับแอป MBT Plus นะฮะโหลด Play Store หรือ App Store ติดตั้ง MBT Plus นะฮะเปิดแอปตัวเขาฟังกันได้ทั่วประเทศติดตามประเทศด้วยใช่ไหมครับครับกับเพลงที่ปิดท้ายในช่วงนี้นะครับตะผุยชุมแพนะฮะเวอร์ชันของอมตะยังไม่ได้ใส่ไว้เดี๋ยวขอไปให้คุณประกอบอบกลิ่นได้มาใส่ไว้ให้นะครับแล้วก็คนกินแดดจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางกระทบสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการซ้ำเติมญาติผู้สูญเสียกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเน้นย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าซึ่งภาพดังกล่าวอาจสร้างบาดแผลทางใจซ้ำหรือกระตุ้นความเครียดความเศร้าความหวาดกลัวและอาการสะเทือนใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งทั้งในกลุ่มผู้ประสบเหตุโดยตรงญาติพี่น้องเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมภาพเหล่านั้นผ่านออนไลน์นอกจากนี้การเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเห็นใบหน้าร่างกายหรือข้อมูลระบุตัวตนยังถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบเหตุและครอบครัวเลขาธิการกกต.ยืนยันไม่มีการยื้อคดีหัวเลือกสว.ความล่าช้าเกิดจากผู้ถูกกล่าวหาบ่ายเบี่ยงไม่ให้ข้อมูลคาดจะสรุปสำนวนได้ในเร็ววันนี้
9: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการดึงสำนวนและถ่วงเวลาพิจารณายืนยันว่ากกต.ทำงานด้วยความรวดเร็วรอบคอบและเป็นธรรมปัจจุบันกำหนดให้มีการประชุมสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะส่วนสาเหตุที่กระบวนการต้องใช้เวลานั้นเนื่องจากคดีหัวสว.เป็นสำนวนขนาดใหญ่มีผู้ถูกกล่าวหาและพยานเป็นจำนวนมากอีกทั้งที่ผ่านมายังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรโดยผู้ถูกกล่าวหาและพยานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบ่ายเบี่ยงและชะลอการเข้าให้ปากคำโดยอ้างเป็นสิทธิตามกฎหมายดังนั้นจะใช้อำนาจตามกฎหมายพิจารณาพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ซึ่งพฤติกรรมชะลอเวลานี้อาจกลายเป็นโทษต่อตัวผู้ถูกกล่าวหาเองหากไม่ชี้แจงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ยืนยันว่ากกต.ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาก่อนส่งฟ้องต่อศาลต่อไปส่วนที่มีกระแสข่าวว่าคณะอนุกรรมการชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งมีมติเสียงข้างมากยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาจำนวน229คนนั้นเบื้องต้นยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเพราะกระบวนการสอบสวนมีขั้นตอนถึง4ชั้นขอให้รอฟังมติอย่างเป็นทางการเท่านั้นและจะเร่งพิจารณาคดีรวมถึงคดีร้องเรียนอื่นๆให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยจังหวัดเพชรบูรณ์ยกระดับงานท้องถิ่นสู่งานระดับชาติกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยครั้งที่25ณสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยได้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศการประกวดขบวนแห่และรับชมการแสดงจากนางรำขบวนแห่บั้งไฟ16ขบวนพร้อมกล่าวเปิดงานแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานประเพณีรักษาประเพณีอันดีงามของจังหวัดเพชรบูรณ์ของชาวผู้เตยโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับงานประเพณีงานท้องถิ่นให้รู้จักมากขึ้นเพราะสร้างรายได้สร้างโอกาสให้คนในพื้นที่ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีของดีทั้งมะขามหวานและต้นตำรับไก่ย่างวิเชียรบุรีจึงอยากผลักดันให้งานประเพณีเป็นที่รู้จักมากขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคักพร้อมขอให้ประชาชนอดใจรอโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งจะช่วยต่อยอดบรรเทาปัญหาค่าครองชีพและสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจประเทศผ่านการจับจ่ายใช้สอยการอุดหนุนซึ่งกันและกันขอให้ช่วยกันสนับสนุนโครงการของรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของทุกคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

คุณผู้ฟังที่โทรมาบอกว่าชื่อเพลงบทเพลงจากหมู่บ้านของคนดันเกวียนเนี่ยนะครับจากลมสักไม่ฟื้นจำความจำได้ก็เป็นเพลงของครูติ๋งนะครับอาจารย์มนุษย์พันมนุษย์รัตนพันธกุลที่เขียนเพลงนี้เนี่ยนะครับก็จำได้แล้วนะฮะพอดีเมื่อสักครู่ที่ขอนแก่นที่โทรมาทาง0816346452ถามว่าเพลงที่ลูกน้อยร้องในอู่เนี่ยชื่อเพลงอะไรของคนดันเกวียนเป็นผู้พิการทางสายตาก็มีผู้ที่ฟื้นความจำให้ได้แล้วนะครับก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างที่บอกชื่อเพลงแล้วก็นึกตั้งนานกว่าจะจำได้นะครับเพลงเขาเยอะทีเดียวนะเพลงของผู้ชีวิตเนี่ยนะครับเรากลับมาในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณสวิตโสมนัสควบคุมเสียงนะครับทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธนกิจหลังการจันทร์วัชรวงศ์สว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติแท้มณีบุญประกอบโอคินเตือนใจชนในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับยิ่งเห็นยิ่งภาพยิ่งพาเพราะว่ากล้องวงจรปิดที่ติดในรถต่างๆเขาทยอยออกมากันเยอะๆมากขึ้นเนี่ยนะครับยิ่งหดหู่หัวใจจริงๆแบบการได้เห็นภาพของผู้ที่กับได้ประสบเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟที่ชนรถเมล์แล้วก็รถข้างเคียงอีกหลายต่อหลายคันแล้วมีไฟลุกไหม้แล้วก็มีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งคนที่จอดติดไฟแดงอยู่ในช่วงเย็นที่ผ่านมานี่นะครับเห็นแล้วมันอันตรายหนักจริงๆนะครับสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะให้มีแบบนี้จริงๆนะครับเหมือนภาคเมืองเนี่ยรถไฟเรื่องรถอะไรต่างๆที่เข้าไปรถบรรทุกรถอะไรเนี่ยนะครับขนาดใหญ่ซึ่งมันมีน้ำหนักมากๆแล้วก็เข้ามาในภาคกลางเมืองเนี่ยนะครับซึ่งมันก็สวนทางกันนะฮะกับเรื่องของยิ่งถ้าเกิดในชุมชนที่เป็นแบบมีโรงเรียนมีอะไรเนี่ยนะครับสถาบันการศึกษาอย่างเงี้ยนะครับต้องคอยระวังมากๆแล้วมันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นก็ร้ายแรงรุนแรงมากๆเนี่ยนะครับเพลงต่างๆนะฮะมีคนผู้ฟังตื่นใจก็บอกว่าเพลงจากหมู่บ้านวงคนดันเกวียนนะครับขอบคุณมากคุณโบกี้ก็แจ้งกันเรื่องกันที่จะฟังทางแอปอยู่นะครับขอบคุณกันนะครับชลบุรี 99.75 นะครับฟังอยู่คุณโบกี้ดินแดงคุณตู่ฟังคุณหนึ่งปทุมธานีนะครับชัดเจนสัญญาณชัดเจนดีนะครับขอบคุณมากครับทางคุณเมฆก็ส่งลิงก์ของการฟังรายการเข้ามาแล้วก็ส่งต่อกันไปให้ผู้ฟังท่านอื่นๆที่จะได้สามารถติดตามฟังกันได้คนปลูกป่าอันนี้ขอคารวะยังคุณโยผู้รังสรรค์สิ่งดีงามเสียได้ท่านใกล้พักผ่อนตามวิถีราชการแต่เชื่อเถอะสิ่งดีสิ่งงามที่ทุ่มเทนั้นข้างหน้านั้นแลไปข้างหน้านั้นแหละมีเส้นทางทอดไปผู้สร้างคือใครคำตอบนั้นขอคารวะอีกครั้งกับเส้นทางของถนนดนตรีคนปลูกป่าครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็พยายามทำหน้าที่สร้างสรรค์แม้จะเหนื่อยยากเหนื่อยหรือว่าต้องทุ่มเทแต่ว่าสิ่งที่มันได้ผลออกมานั้นก็คือเรื่องของเราได้มีเวทีของคนเพื่อชีวิตมีเวทีให้คนที่ไม่ต้องไปเสียสุ่งสตังในการเข้าชมมาชมฟรีเป็นสถานที่ราชการที่ไม่ได้นะครับไม่ได้มีการใช้งานกระทั่งได้ใช้งานมาถึง2ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็เข้าที่เข้าทางทำให้หน่วยงานอื่นๆได้มาใช้งานกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่างเช่นบันทึกการบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในช่วงเวลานี้ที่ทางหน่วยงานทางราชการก็ได้มาใช้สถานที่ที่เราได้มาบุกเบิกเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ทำให้นะครับสถานที่เราได้ใช้งานแล้วก็มีนะครับทั้งการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับทั้งบริเวณด้านล่างนะฮะเป็นการทดลองทดสอบนะครับเมื่อเปิดใช้งานแล้วยังไม่ได้ทดลองทดสอบแล้วก็ระบบต่างๆก็จะได้ทราบว่าอะไรที่มันมีข้อที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับหรือว่าข้อจำกัดอะไรต่างๆแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่อยู่กับมิตรภาพของถนนดนตรีที่ได้มาช่วยงานนะครับไม่ว่าจะทั้งหน่วยงานภายในนะฮะน้องๆทีมทั้งด้านเทคนิคของวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็หอประชุมห้องออดิโทเรียม
นะฮะที่ได้นะครับได้มาทุ่มเททำให้กับทุนดนตรีแล้วก็รวมไปถึงบุคคลทั้งนอกทุกท่านนะครับทั้งนานาคนเดือนตุลาแล้วก็คนที่สนิทที่เชื่อเป็นกาลามิตรยาลามิตรหรือว่าเพื่อนจากวัดนวลนริศอย่างเช่นคุณมาสันมงสว่างที่ช่วยออกแบบกันมานะครับแล้วก็ทีมทางด้านของช่องสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับทางทีมของศิลปะวัฒนธรรมที่เขาได้มาข่าวศิลปะวัฒนธรรมได้มาช่วยประชาสัมพันธ์นะฮะแม้กระทั่งรายการของทาง FM 92.5 MHz ทุกๆรายการที่ผมทำงานอยู่ที่นี่ก็ช่วยกันเป็นช่องทางในการสื่อสารแล้วก็รวมไปถึงสื่อของพี่น้องที่อยู่ทางภายนอกด้วยนะครับนี่ก็ครับก็คือน้ำจิตน้ำใจที่พอเห็นเราตั้งใจทำงานทุ่มเทให้แล้วก็เขาก็เข้าใจแล้วก็ทำให้งานนั้นออกมาสู่พี่น้องประชาชนที่จะได้รับฟังงานด้านดนตรีดีๆในทุกๆเดือนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็รับชมได้ทาง Facebook ของถนนดนตรีแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศด้วยนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ4ครั้งนะครับทั้งหมดอีก4ครั้งเท่านั้นนะฮะก็รวมครั้งนี้ด้วยก็คือพี่เขียวคาราบาวและนาซีเผือกคนดัดเวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเพื่อนชีวิตนะครับทั้งสองท่านนี้เป็นศิลปินที่เป็นเพื่อนกันมาและคาราบาวคนดัดเวียนก็ได้เขียนคู่กันมาตลอดที่ช่วงคาราบาวได้เริ่มต้นเดินทางใหม่ๆแล้วก็มีสหายกันก็คือทั้งนาซีเผือกแล้วก็มิตรสหายของทั้งกลุ่มเพื่อนโคราชเช่นอาจารย์มานพรัตนพันธกุลรู้ถึงโคราชแล้วก็กลุ่มเพื่อนเขาใหญ่พี่แดงโยงนะครับอาจารย์สีสันควงตะคองหลงอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ใครต่อใครอีกหลายคนที่ได้ลารับจากไปแล้วก็รวมไปถึงที่เฒ่าชราทั้งหลายนะครับอายุมากๆกันได้อยู่กันเป็นเพื่อนกันอยู่ตลอดมานะครับสิ่งเหล่านี้เราก็เคยได้พบปะจะเจอกันก็ทำให้เป็นสายทานของบทเพลงเพื่อชีวิตที่ได้เดินทางกันมาถึง30กว่าปีแล้วของถนนดนตรีที่มีกลุ่มญาติมิตรและก็กัลยาณมิตรทุกท่านด้วยนะครับครับเพลงที่คุณผู้ฟังได้อันนี้ไม่ใช่คุณฟังขอเป็นผมเลือกเองแล้วกันนะฮะผมเลือกเพลงนี้ให้นะครับสำหรับเรื่องราวของคนที่เป็นกระดูกสันหลังเป็นนะครับผู้ที่มีบุญคุณให้กับเราชาวนาทั้งหลายนี่นะครับแดดสุดท้ายมาริโอน่าครับ

0: ผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบเป็นมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เล็กทิ้งมันจะเรียกอะไรละตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีก็ตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: แอดเราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแล้วตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคง

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กำลังดูเพื่อนเรื่องเดี๋ยวนะครับวันนี้เขาเพิ่งไปทานอาหารมีก็ดีซื้อเขาเรียกอะไรแม่เป้งเหรอซอย77นี่ตรงเพชรเกษม77ที่ผมเดินตลาดมาตลอดอาทิตย์เลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ามีของหลากหลายมากแล้วพอดีลงไปทานน้ำพริกกับปลาทูแล้วก็พอดีซื้อแม่เป้งมาไม่เคยทานหรอกครับแล้วก็ได้ยินรู้ทานขายมะแดงนี่เคยทานแต่ว่าอะไรเขาเรียกแม่ปงแม่เป้งอะไรแล้วก็ไม่ได้เคยทานนะครับพอดีลูกชายก็บอกอร่อยก็เลยลงไปดูว่าหน่อยนะครับแล้วก็เปิดดูที่คุณฟังข้างขอเพลงแล้วก็ทางไลน์ที่ส่งกันมาแล้วก็ที่เรื่องที่ขบวนรถไฟเนี่ยชนเนี่ยก็มันสลดหดหู่แล้วก็เห็นภาพหลายมุมขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับเพราะกล้องวงจรปิดก็ค่อยทยอยออกมาแล้วก็เศร้าใจเห็นคนที่นั่งอยู่บนรถเมย์ที่ตัวสารรถเมย์ยังได้ขยับมือขยับไม้คงพูดคุยกันอยู่ในรถนี่นะครับแล้วก็มาเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันป้าฟองสนานของผมนะฮะก็ยังแม่หมอนี่ก็ได้บอกว่ายังมีน่าจะยังมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใหญ่ๆอีกก็โหอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็ขอให้มันป้องกันหรือว่าหาทางที่จะคือที่ผ่านมานี่มันก็เป็นแบบนี้นะครับในเรื่องอุบัติเหตุที่มักจะบอกว่าปิดป้องกันแล้วหาทางแล้วนะมันก็ยังเกิดขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ในพื้นที่ที่มันคือเราก็ผ่านตรงนั้นบ่อยๆเหมือนกันนะเวลาเคยไปทางแถวอโศกสุขุมวิทแถวเส้นรถไฟมักกะสันเนี่ยนะครับก็เคยผ่านไปแถวเพชรบุรีแถวจะไปทางศูนย์เศรษฐกิจหรือว่าไปทางพระรามสี่หรือไปทางแถวแยกอโศกเนี่ยจะไปออกทางแยกแถวที่รถลาติดออกมาเนี่ยนะครับมักกะสันอะไรเนี่ยก็เคยใช้เส้นทางนี้อยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับจะไปทางที่จะไปออกช่องสามอะไรนี่ได้เนี่ยนะครับเราเห็นแล้วก็น่าเศร้าใจนะฮะเจ้าหน้าที่ก็กำลังดูแลกันเยียวยาเรื่องผู้ที่ต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของข้าวของสิ่งของทรัพย์สินอะไรต่างๆแล้วก็ทางท่านนายกก็ลงไปแล้วก็รัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายแต่ยังไงเนี่ยเรื่องรถที่มันขนาดใหญ่แล้วเข้ามาในกลางเมืองแล้วมีแบบนี้นะฮะซึ่งเราก็ยังไม่รู้เนี่ยแล้วรถไฟฟ้าบางรถต่อไปข้างหน้าที่ต้องใช้ความเร็วสูงเนี่ยจะมีรถไฟความเร็วสูงขึ้นมาอีกเราจะทำยังไงกันถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างใหญ่ๆขนาดนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับเพลงที่ขอมาทาง0816346452แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดทั้งลุงฟางก็ให้ไว้กับเรื่องของเกษตรกรเนี่ยนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ขอเสียงเพลงแห่งชีวิตจากพี่เบกแก้วไหลทองมานะครับแล้วก็ตะเกียงฟังมาจากขอนแก่นนะครับที่มาสักครู่ที่ถามถึงชื่อเพลงว่าที่มีลูกน้อยในอู่นอนในอู่เนี่ยชื่อเพลงอะไรก็คือบทเพลงจากหมู่บ้านของได้ฟังกันไปแล้วมีขอเพลงพินจากสุราษฎร์ธานีนี่ก็บอกชื่อเพลงไม่ได้บอกชื่อเพลงบอกเนื้อเพลงมาเหมือนกันนะฮะพ่อเป็นกรรมกรมหาสารคามนะครับได้ครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับแล้วก็เพลงตะเกียงนะครับที่ให้แล้วแล้วก็ยังมีแสงตะเกียงของนวองด้วยอีกสักครู่หนึ่งนะครับส่วนทางใน Google Form ที่

ที่ส่งมาให้แล้วทางแอดมินนะฮะก็ส่งมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นๆเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงขึ้นไปอ่อนได้แล้วครับก็ดอกไม้พฤษภานะฮะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะคุณพัด438ฟัง 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอมา2เพลงใครฆ่าประชาชนอันอัลบั้มพฤษภา35นะฮะสถานีน้ำตานะครับคุณเหน่งปทุมธานีขอเพลงกลึบกรุงเทพคุณเจ้าคุณแล้วก็เพลงไกลของพี่อองสุรศรีที่คุณคุณจรัสขอเพลงแม้เราจะไม่พบกันนะหงาดอกไม้พฤษภาโฮปจากบ้านมะขามยักษ์คอนบุรีนะครับแล้วก็คุณตู่ขอไอ้ดิ้งจินฟางอ้นรบชัยสาวรำวงโบกี้นัทชัย BK ฟังจากสวทชลบุรี FM 99.75 ขอบคุณมากนะครับบอกให้เปิดหลังข่าวต้นชั่วโมง4ทุ่มซะด้วยกำหนดไว้เลยไม่ได้เปิดเพลงเร็วแล้วมั้งครับสกรูดีผ่านไปแล้วเคเรือแนวหน้าปฏิวัติฟังออนไลน์จากบางเขนอยากให้อะไรเนี่ยอยากให้ผลล็อกอะไรไม่แน่ใจนะครับว่าหมายถึงอะไรครับเพลงที่ผมเลือกมาอีกเพลงหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชาวนาชาวไร่แต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางน้ำเส้นทางที่เป็นสถานที่ที่จะหล่อเลี้ยงเกษตรกรได้นะครับลำตะคองครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2กับผมพิจารุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมนัตนะครับแสนตะเกียงที่ประใหม่คลอง8ขอมานะครับก็ยังอีกหลายเพลงนะครับที่ค้างๆทาง0816346452ก็ปิดท้ายกันด้วยพ่อเป็นกรรมกรจากมหาสารคามและดอกไม้พฤษภานะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
0: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที
8: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่จุดเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดูแลอย่างดีที่สุดทั้งด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตการดำเนินการเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงการให้การช่วยเหลือครอบครัวทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้พร้อมทั้งได้เร่งสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่เบื้องต้นขอให้เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไม่ให้มีการสูญเสียเพิ่มเติมอีกให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่รักษาดูแลอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งส่งคืนร่างให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถประจำทางกำชับให้บริษัทประกันเร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเต็มจำนวน
9: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีพร้อมหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยยืนยันว่าบริษัททิพยประกันภัยและบริษัทเมืองไทยประกันภัยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยในเหตุการณ์นี้จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที่เต็มจำนวนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยบริษัททิพยประกันภัยจะรับผิดชอบในส่วนของความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถขณะที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยจะดูแลรับผิดชอบในส่วนของค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินสำหรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโดยคปภ.และบริษัทประกันภัยทราบข้อมูลของผู้บาดเจ็บที่พักรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วและพร้อมเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีของผู้เสียชีวิตนั้นทันทีที่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นจะรีบติดต่อทายาทให้นำเอกสารหลักฐานมาแสดงสิทธิ์เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาโดยทันทีซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดทางกฎหมายในการจ่ายเงินผิดคนปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุมเอเปกสตรีและเศรษฐกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลักดันบทบาทสตรีพัฒนาดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เข้าร่วมการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปี2569และการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อการเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มุ่งเน้นผลักดันบทบาทของสตรีในการพัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะการพัฒนาสีเขียวการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติในการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสและรับมือกับความท้าทายใหม่ๆเพื่อให้บรรลุการพัฒนาและความมั่งคั่งร่วมกันโอกาสนี้ได้กล่าวถ้อยแถลงว่าเขตเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ทำให้สตรีเผชิญกับภาระต่างๆจึงเสนอให้มีการผลักดันการเข้าถึงบริการภาครัฐด้านดิจิทัลเศรษฐกิจการดูแลความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ขณะที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนในสตรีเพื่อสร้างโอกาสและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ป็นเกลียวสัมพันธ์เสมอแม้เราจะไม่พบกันอีก4เดือนที่ทนดนตรีไลฟ์จะได้ยุติลงก็เป็นศิลปินที่เรียกว่าต้องบอกเลยว่าสร้างตำนานไว้จริงๆนะครับเพราะว่าทั้งพี่เขียวคาราบาวกับนักสืบเพื่อคนดันเกวียนที่ไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันนานมากนะครับ12ปีแล้วมั้งครับที่เคยได้เดินทางด้วยกันแล้วก็ช่วงหลังก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปทำงานด้วยกันเลยก็จะมีเจอบ้างอย่างเช่นที่เขาใหญ่แล้วก็เสร็จงานคอนเสิร์ตก็ต่างคนต่างเดินทางกลับแบบเวลาทักทายพูดคุยก็ไม่ค่อยมีซึ่งในวันที่29พฤษภาคมถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็เราจะได้พบได้เจอกันทั้ง2ท่านนะฮะส่วนเดือนมิถุนายนนะครับ26มิถุนายนก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ไข่ของอาจารย์ใหญ่มาเลยของอาจารย์ใหญ่แห่งวงการเพื่อชีวิตนะครับเป็นเดือนอาจารย์ไข่อาจารย์ใหญ่ก็คือนังหงานี่นะครับแล้วก็จะมีคารวานน้อยนะฮะแล้วก็ดวงดาวเดียวได้ซึ่งก็เป็นอีกศิลปินหนึ่งนะครับที่คิดว่าการจองที่นั่งคงจะเต็มเร็วเช่นเดียวกันนะฮะจุดพักของนักเดินทางที่ตอนนี้แบนเนอร์ตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งให้กับทางทีมงานนะตอนนี้ก็ขอเวลาให้นะฮะที่คุณวสันต์วงสว่างออกแบบและให้ทางนังหงากับนะฮะกับทางวงได้ชมกันก่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะโอเคไหมถ้าโอเคก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นแบนเนอร์ที่ทำติดต่อกันมาในเดือนต่อไป78ปีนะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคาราวานและดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยซึ่งก็ถ้าเปิดลงทะเบียนคงจะรวดเร็วเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับเดือนมิถุนายนและก็ต่อเนื่องเลยนะครับช่วงต้นเดือนกรกฎาคมอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับแบนเนอร์แทบจะต้องบอกว่าออกอย่างรวดเร็วหลังจากนะฮะเสร็จนักงานแล้วตอนนี้ชื่อของคอนเสิร์ตในครั้งเดือนกรกฎาคมนั้นออกมาแล้วนะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็คงจะจองเต็มเร็วอีกเช่นเดิมแล้วก็น่าจะมีผู้เข้ามารอคิวกันทั้งหน้าอีกเป็นพันๆเหมือนกันนะฮะกับคาราบาวอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายนี่นะครับนะครับก็ติดตามกันได้นะฮะในช่วงของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนกับเทปบันทึกรายการทนดนตรีไลฟ์และก็ในวันที่แสดงนั้นก็สามารถจะรับชมได้ทาง Facebook ทนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดือนสุดท้ายนะครับก็จะปิดท้ายด้วยมิตรภาพของเสียงเพลงของวงดนตรีใต้ดินที่เคยมาเยี่ยมเยือนถนนดนตรีตั้งแต่สมาชิกครบดั้งเดิมของ4คนนะครับบุพภาแห่งเสียงเพลงจะมาปิดท้ายในเดือนสิงหาคมก็เป็นช่วงต้นเดือนนะครับตอนนี้ก็คิดคำไม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะส่งให้คุณจ็อกวสันต์ได้ออกแบบกันต่อไปนะครับ4ครั้ง ที่กำลังจะหมดนะครับหมดเวลาลงสำหรับถนนดนตรีก็จะเป็นสิ่งที่เราได้มอบให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันทิ้งท้ายปิดตำนานของถนนดนตรีไลฟ์ไปในปีที่3นะครับกับมาริโฮน่าในช่วงวันที่6สิงหาคมเพลงที่ผู้พิการทางสายตาจากสุราษฎร์ธานีขอไว้ถนนแปลกแยกครับ

0: ตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ตอนนี้ก็ใน Facebook ก็คงไม่ต้องไปจองแล้วนะครับเต็มมาตั้งแต่ช่วงที่เปิดให้จองเมื่อสัปดาห์ช่วงแรกเลยนะครับจะ2วันก็เต็มแล้วแต่ก็มาลุ้นถ้าท่านที่เคยมาบ่อยๆก็จะรู้ว่ามันจะมีที่จองเราไม่ได้เดินทางมานะครับก็สามารถที่จะเข้าชมได้นะครับก็ดูลำดับต่างๆกันไว้นะฮะอันนี้ก็จะระบุได้ที่นั่งแล้วนะครับเหมือนที่เคยทำมาก็จะได้ไม่วุ่นวายกันอีกนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าปฏิบัติตามกฎตามระเบียบนั้นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะว่าถ้าไม่วิ่งเข้าไปถ้ารถเขามีสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟแล้วก็ต้องหยุดต้องจอดจริงๆนะครับใช่ไปซอกแซกของแซกเข้าไปเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้คือรถเมย์นี่ก็เขาก็คงจะเห็นใจผู้โดยสารหรือว่ารถที่มันติดกันมานานนะเดี๋ยวก็ทำจนขึ้นชินนะครับรถไฟเองก็เหมือนกันนะครับว่ายังไงก็รถน้ำหนักมันทุกขนาดนี้มันต้องช้าแบบเหมือนนั่นเลยไหมคือตอนที่ไปแม่กลองนี่เวลาเขาวิ่งเข้าสถานีที่ล่มหุบเนี่ยก็จะค่อยช้าเข้าไปพอดีเป๊ะนะครับตั้งจังหวะที่รถไฟเข้าไปเทียบชานชาลาที่สถานีที่แม่กลองเนี่ยนะครับครับก็จะไงต้องทางที่จะต้องทั้งจะป้องกันอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะทั้งเรื่องรถไฟหรือว่ารถเมล์หรือว่ารถหรือว่าเรือนะครับช่องทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะที่จะมองแล้วมันจะเป็นที่ที่อันตรายนะครับทุกที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่อันตรายทั้งนั้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนนั้นจะมีเพียงน้อยนิดหรือแทบจะเป็นศูนย์นี่ก็เลยเราก็ว่าได้ส่วนในบ้านเมืองของเราครับก็รู้จักพูดยังไงนะฮะเห็นแล้วก็เศร้าใจแล้วก็สงสารคนที่เขาต้องสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกันไปนี่นะครับ5:29 นะครับเพลงที่คุณขอมาใน Google Form นี่นะครับทางไลน์ก็บอกว่าเพลงเคราะห์ขอบคุณมากครับอ้อยเอเจแล้วก็ทางคูเกอร์ฟอร์มที่แอดมินช้างน้อยนะครับแบบฟอร์มที่ให้ไว้มีเพลงที่ขอมาเพิ่มเติมนะครับพระคอร์ดกีตาร์สอนอรชุนคุณเป็ด ND91 แล้วก็จอมขวัญกับคุณปล่อยที่อยู่จังหวัดสงขลาผมมอบจอมขวัญให้กันแล้วกันครับ

เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

พิ่มเติมนะครับทาง0816346452อีกเพลงหนึ่งคนของแผ่นดินนะครับไฟดับมาเมื่อสักครู่นี้ที่บ้านทั้งซอยเลยนะครับมืดตื้อทั้งซอยเลยนะครับไม่รู้มีอะไรไปชนเสาไฟฟ้าหรือเปล่าหรือแบบถ้าเกิดอะไรอะที่ต่อหม้อหรือชนเสาไฟแล้วหม้อแปลงระเบิดอย่างเงี้ยนะก็จะไฟดับแต่ไม่รู้ใช้เปล่านะฮะแต่ว่าไฟดับทั้งซอยก็เลยกว่าจะบูทเครื่องขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาหน่อยนะครับก็เลยเปิดเพลงต่อเนื่องกันไปเพลงทางจันทบุรีที่ขอมานะครับปากบริสุทธิ์เธอจัดให้แล้วนะครับส่วนในแบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งมาก็ยังมีค้างๆอยู่อีกเหลือไม่มากนะครับ 2-3 เพลงแต่เพลงที่เคยได้ฟังบ่อยๆแล้วก็จะไม่ได้เปิดให้อย่างเช่นเพลงไกลนะครับก็เปิดแล้วเพลงคลิปของน้ำหมูก็ไม่ได้เปิดให้นะครับสำหรับเป็นเจ้าคุณแต่ว่าเป็นเพลงจังหวัดเร็วๆแล้วนะครับสถานีน้ำตาพิทักษ์เสริมราชที่คุณเน่งขอมาก็จัดให้แล้วนะครับไอ้ดินกลิ่นฟางคุณตู่นะฮะส่วนพระคอร์ดคีตาร์กับสอนอรชุนนี่คุณเป็ด ND91 ก็เดี๋ยวคงพระคอร์ดคีตาร์กับสอนอรชุนนะก็อยากเปิดนะแต่ว่ามันเพลงจังหวะมันช้าๆแล้วนะครับแนวหน้าปฏิวัติครับที่ขอเพลงนี้มาเคเรือครับ

เคเรือแล้วก็ไม่ว่าจะเรือหรือรถมีอุบัติเหตุและต่างๆเกิดขึ้นก็มันความเศร้าใจที่เหลืออื่นใดคือสภาพศพทั้ง8คนที่เสียชีวิตนั้นบอกว่าพิสูจน์อัตลักษณ์ยังไม่ได้จำร่างกายท่านไม่ได้เลยนะครับและไม่มีบัตรไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเหลือยืนยันผู้ว่าชัดชาติออกแถลงกลางดึกนะครับว่าประกาศถ้าใครที่ญาติพี่น้องคนในครอบครัวยังไม่กลับบ้านไปให้โทรเข้าเบอร์0639187654 0639187654เพื่อช่วยกันได้แจ้งพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับนี่เป็นเรื่องที่รถเมย์สาย206นะครับซึ่งเป็นสายของคนทำงานกะดึกใช้ประจำผู้โดยสารส่วนใหญ่เดินทางคนเดียวไม่มีใครรู้ว่าขึ้นรถคันไหนเวลาไหนนี่ที่เหตุผลที่ผ่านไปแล้วยังไม่มีญาติมาแจ้งความเพราะอาจยังไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าคนที่รักหายไปนะครับก็คงจะต้องล้ำลากันนะครับเพลงสุดท้ายก็คงจะเป็นเพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ธานีเพลงพินนะครับแล้วถนนตรีจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ผมจะต้องไปทำหน้าที่ตอนเช้ามืดเลยนะครับกับงาน30ปีพฤษภาประชาธรรมนะครับถ้าพรุ่งนี้ไปได้ก็ไปพบกันที่สวนสันติพรตรงราชดำเนินนะครับที่วันนี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับผมพิโยธุสมัยและคุณสุวิทย์สมนัติลำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางดนตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมอรวรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะแน่นอนว่าเมื่อเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งท่านเป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นท่านได้เมตตาที่จะจัดให้เป็นวันที่จะตอบคำถามข้อข้องใจไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมะหรือว่ามีข้อข้องใจมีปัญหาอะไรในชีวิตของแต่ละท่านก็คือของท่านผู้ฟังเนี่ยเขียนมาถามกันได้เลยในรายการนะคะวันนี้ก็จะเป็นการตอบปัญหาที่พระอาจารย์ตั้งชื่อตอนในวันอาทิตย์ว่าตามใจท่านคือถามอะไรมาก็จะตามใจตอบให้ฟังทั้งนั้นจะชี้แจงให้ฟังทั้งนั้นนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาพูดคุยแล้วก็ตอบปัญหาของท่านผู้ฟังทางบ้านที่ได้เขียนถามเข้ามาในรายการเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆมาในตลอดสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับนิทานเรื่องการปฏิบัติเรื่องพระสูตรนั้นนี้โน้นและถ้าบอกว่ามีข้อสงสัยสิ่งใดที่ต้องการจะแบ่งปันหรือว่าต้องการจะสอบถามก็สามารถเขียนมาได้แต่โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org หรือว่าจะทางโซเชียลมีเดียเป็น Facebook Fanpage กับ YouTube Channel ที่เมื่อส่งเข้ามาแล้วพระอาจารย์อ่านทำความเข้าใจก็จะมีคุณเดินใจมาทำหน้าที่ท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันในช่วงของตามใจท่านทุกวันอาทิตย์อย่างนี้เป็นบัตร
0: เจ้าค่ะก็มาเริ่มที่คำถามแรกเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ดี
0: เป็นคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านท่านบอกว่าท่านเคยได้ยินมาจากพระที่ได้กล่าวไว้อย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าอริยบุคคลในแต่ละขั้นเนี่ยจะต้องทำถึงที่สุดแห่งทุกข์ในสมัยที่คำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆยังอยู่นะเจ้าค่ะจะไม่มีการก้าวข้ามสมัยกันเลยอย่างพระพุทธเจ้าองค์ไหนคนที่เป็นอริยบุคคลของสมัยนั้นๆก็จะต้องทำถึงที่สุดจนจบไปก่อนเพราะว่าท่านมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าแต่ละสมัยเนี่ยมันน่าจะแบบเหมือนคำสอนก่อนที่คำสอนใหม่ๆจะเกิดขึ้นเนี่ยคำสอนมันคำสอนเก่าก็ต้องเลือนหายไปก่อนเรียกว่าพระพุทธเจ้าแบบแต่ละองค์นี่ก็ไม่เกี่ยวข้องกันแบบนั้นประมาณนั้นนะเจ้าคะอันนี้ก็ท่านเขียนถามมาโยมก็ขอความเมตตาให้พระอาจารย์ช่วยเล่าสักษาหรือว่าชี้แนะเลยว่าตามคำที่มีพระรูปหนึ่งกล่าวแบบนี้สอนทางท่านผู้ถามเนี่ยมันที่ข้อเท็จจริงคืออะไรแน่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: ถ้าเราได้ยินใครสักคนใดคนหนึ่งเขาว่าอย่างไรมาแต่คือเราก็ต้องกำหนดบทเพียรชนะให้มันรัดกุมก่อนนะว่าเขาคนนั้นคือใครแล้วเขาพูดเมื่ออะไรแล้วเนื้อหาเป็นยังไงแล้วเราก็มาเทียบเคียงกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนทีนี้ในที่นี้ที่เขาพูดมาเราต้องกำหนดดูนะโอเคข้อได้จริงเป็นยังไงตรงนี้มันจะเป็น2ประเด็นคุณใหญ่ในเรื่องนี้ในคำถามของท่านผู้ถามเนี่ยพระอาจารย์เข้าใจคำถามของเขาอยู่คือเขาปรารภภิกษุ5รูปกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้ากัสสปะนั่นคือองค์ก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราองค์นี้คือโคดมนะ
0: เจ้าค่ะ
1: สาวก5รูปกลุ่มนี้ บวชมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้แป๊บหนึ่งแล้วก็เห็นพระเนนมีอาการอันแปลกคำว่าอันแปลกนี่ก็คือไม่ใช่วิสัยของสมณะเช่นสามเณรทำอะไรที่มันไม่ถูกเสพเมถุนพระสงฆ์ก็ทำอะไรที่มันไม่ถูกเช่นอวดอุตริมนุสธรรมอย่างเงี้ยผิดศีลอย่างเงี้ยนะอุ้ยแย่แล้วนี่ขนาดพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้ไม่นานนี่เนี่ยเราจะทำยังไงกันดีเราจะทำยังไงกันดีก็เลยตัดสินใจขึ้นไปบนไปบนหน้าผาแล้วโดยทำบันไดปีนขึ้นไปนี่คือ5คนนะแล้วก็ขี่บันไดลงมาตั้งปณิธานกันว่าเอาละถ้าบอกว่าเราไม่บรรลุธรรมนี่เราจะยอมตายจะไม่ลงไปคือจะตายอยู่บนนี้แหละแต่เพราะว่าสลดสังเวชมากพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วทำไมพระเนนเป็นอย่างนี้โอเคทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บปรากฏว่าบรรลุแค่องค์เดียวคุณใจหรือบรรลุอรหันต์นี่องค์เดียวอีกองค์หนึ่งบรรลุเป็นอนาคามีอีก3องค์ไม่บรรลุอะไรเลยไม่บรรลุอะไรเลยก็ตายไปใช่ไหม
0: ตายบนหน้าผา
1: ใช่ๆองค์ที่เป็นอรหันต์ก็หอบลงมาไม่มีปัญหาองค์ที่เป็นอนาคามีก็ห่อไปแต่อีก3องค์ตายอยู่บนนั้นตายเสร็จแล้วก็คือไม่บรรลุทำอะไรเนี่ยตรงนี้จึงเป็นที่คำถามที่มาของคำถามบอกว่าเอ้าแล้วทำไมองค์ที่เป็นอนาคามีเนี่ยถึงมาโผล่อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมได้มันน่าจะจบตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วไง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: โอเคอะไรก่อนนะอะไรที่จะไม่ข้ามสมัยของพระพุทธเจ้าและอะไรที่จะข้ามสมัยของพระพุทธเจ้าคุณจะลองดูเนื้อหานิทานชาดกพระอาจารย์เนี่ยเอามาเล่าให้ฟังในช่วงนิทานพรรณนาทุกสัปดาห์เลยนะ
0: เจ้าค่ะทุกคนสุข
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: พระมหาโมกขลานะเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้มันก็จะมีและแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองก็ยังเคยเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนะ
0: ใช่ไห
1: มคะแต่ตอนนี้คือเคสเขาอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยนี่ไม่บรรลุธรรมอะไรเลยนี่ไม่บรรลุธรรมอะไรคำว่าไม่บรรลุธรรมนี่คือหมายความว่าไม่ได้เป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเห็นไหมก็คือก็สร้างบารมีไปไงแล้วก็อย่างเช่นพระสารีบุตรก็สร้างบารมีมากับพระพุทธเจ้าโคดมแล้วไปเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆก็จริงแต่ว่าก็มันเป็นบารมีไม่ได้ว่าจะบรรลุธรรมในขั้นใดขั้นหนึ่งเพราะว่าสร้างบารมีที่จะมาเป็นอัครสาวกนี้เป็นต้น
0: ม
1: ันมีพระสูตรหนึ่งคุณเดียใจที่พระพุทธเจ้านี่ตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆนะตรัสรู้แล้วใหม่ๆท่านเนี่ยมาไตร่ตรองดูว่าเอ้ยเราไปเกิดที่ไหนมาแล้วบ้างหาดูไปหมดเลยนะไม่มีที่ไหนที่ไม่เคยไปเกิดเลยไม่มีเลยเว้นอยู่ที่เดียวคือพรหมโลกชั้นสุทธาวาสไม่เคยไปเกิดเลยต้องทำไมเป็นกันนะเอาก็เพราะว่าถ้าคนที่ไปเกิดที่นั่นน่ะคือคุณต้องเป็นอนาคามีอย่างน้อยไง อนาคามีถึงจะเมื่อตายจากชาตินี้แล้วก็จะไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสเท่านั้นแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นแหละไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอายุขัยซึ่งท่านก็เลยงั้นไปเลยนะเหาะขึ้นไปพรหมโลกชั้นสุทธาวาสก็เจออริยสาวกที่อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆอยู่ที่นั่นนะ
0: เจ้าค่ะ
1: มีอยู่ข้ามกันได้คุณใหญ่สาวกเนี่ยเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเหมือนกันแต่ที่ไม่ข้ามสมัยของพระพุทธเจ้ากันเนี่ยคือคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องหมดไปก่อนซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะหมดมาจากเรื่องของปัญญาก่อนอภิธรรมหรือว่าปัญญาจะหมดไปก่อนจากนั้นก็จะมาเป็นพระวินัยก็จะหมดมาต่อมามันเป็นอันดับ2ใน3ส่วนน่ะคือพระวินัยพระสุประสูตรแล้วก็พระอภิธรรมพระอภิธรรมหมดก่อนตัดมาก็เป็นสุตตันตปิฎกแล้วก็วินัยปิฎกในหมดสุดท้ายถ้าว่าตามศีลสมาธิปัญญากับปัญญาหมดก่อนสมาธิหมดตามมาแล้วก็ศีลนี่หมดสุดท้ายและนี่คือว่าตามคำสอนหรือถ้าว่าตามพระธาตุก็ได้นะว่าสุดท้ายที่จะหมดเลยพอสมมติศีลหมดแล้วไม่มีคนจะนับถือศีลโดยทั่วไปสุดท้ายหายไปอันตรธานไปก็คือจะเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่จะอันตรธานหายไปแล้วก็จะเข้าสู่ยุคที่เป็น ไม่มีพระพุทธเจ้าสุญญากาศก็เรียกแล้วก็จะมีเวลาที่ให้พระพุทธเจ้าองค์ต่อมาอุบัติขึ้นมาเกิดขึ้นมันต้องหมดอย่างนี
0: ้
1: นี่คือโลกมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์แต่เทวโลกเนี่ยอย่างสวรรค์ชั้นสุทาวาสเนี่ยมันอายุยืนนานมากคุณใจแล้วแม้แต่สามบดีพรหมเนี่ยก็เป็นอนาคามีมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะสามบดีพรหมที่มานิมนต์พระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมตอนที่ท่านอยู่ใต้ต้นไทรหลังจากตรัสรู้ใหม
0: ่ๆ
1: ก็เป็นอนาคามีจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเห็นความที่ว่าโลกมีพระพุทธเจ้าแล้วดียังไงไม่มีแล้วไม่ดียังไงก็เลยมาอาราธนาเพราะฉะนั้นคำสอนต่างหากที่หมดไปโดยดูสุดท้ายสุดคือส่วนของพระบรมสารีริกธาตุที่จะหายไปซึ่งถ้าคำสอนหายไปก็หมายความว่าสาวกนี่ก็ต้องหมดไปแน่นอนนี่เราพูดถึงบนโลกมนุษย์นะ
0: เจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มาอุบัติขึ้นในพรหมโลกโอเคก็คือท่านไม่ได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นสุทาวาสไงแต่จะมาเกิดที่มนุษยโลกเท่านั้นเพราะนั้นที่ต้องหมดไปหายไปคือจากมนุษยโลกและไม่ใช่จากพรหมโลกเข้าใจไหมเพราะนั้นตรงนี้คือที่เหมือนกันนะแต่ที่เข้าใจคลาดเคลื่อนของท่านผู้ถามเนี่ย
0: เจ้าค
1: ่ะก็คือประเด็นคือเฉพาะมนุษยโลกแล้วก็เป็นเรื่องคำสอนถ้าคำสอนหายไปแน่นอนอริยสาวกนี้ไม่มีอยู่แล้วก็เป็นปุถุชนธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเป็นเทวโลกก็คือคนละก็เรียกคนละภพคนละแบบกันนะคนละเวลาไปคนละที่ที่จะมาอุบัติก็จะเป็นคนละอย่างกัน
0: เจ้าค่ะทีนี้โยมมีคำถามนิดนึงโยมจำได้ว่าเคยถามพระอาจารย์มานะเจ้าค่ะคือกราบนมัสการเรียนถามมาว่าอย่างพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยเจ้าค่ะเราก็ทราบแล้วว่าแต่ละองค์ที่จะเสด็จมาหรือบรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาจะต่างกันห่างกันมากเลยแต่โยมเคยถามกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าสำหรับสิ่งที่ตรัสรู้เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันไหมพระอาจารย์เคยตอบว่าเป็นเรื่องเดียวกัน
1: ใช
0: ่
1: ใช่ประเด็นคือเป็นประเด็นที่สองประเด็นแรกคือเรื่องของคำสอนที่จะหายไปแล้วก็โฟกัสจุดเฉพาะมนุษยโลกเนาะประเด็นที่สองคือคำสอนเนี่ยไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหรือพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ต้องเหมือนกันทำให้คนที่อยู่บนพรหมโลกหมายถึงว่าพรหมสวรรค์ชั้นสุทาวาส
0: เจ้าค่ะ
1: เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ข้ามพระพุทธเจ้าอยู่นะแต่เขาจะลงมาสอนนี่เขาจะทำไม่ได้เขาจะลงมาสอนนี่เขาจะทำไม่ได้ความสามารถเขาจะทำให้คนบรรลุธรรมตามเนี่ยไม่ได้ความสามารถไม่พอเข้าใจไหมก็คือแบบมาเป็นที่พึ่งมาให้คนนึกถึงทำความดีได้แค่นั้นแต่จะมาเกิดพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้จะมาสอนให้รักษาศีลก็อาจจะพูดได้อยู่แต่ว่าก็อาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ไม่ได้จะทำให้ถึงสมาธิถึงปัญญาอันนั้นไม่ได้เลยเนี่ยก็จะได้แค่นี้นะเพราะความสามารถในการสอนไม่มีสอนได้แต่ความสามารถในการบรรลุธรรมไม่เกิดขึ้นในผู้ที่ฟังนั้นแล้วถ้าเผื่อว่าจะมาสอนก็ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาก่อนในกรณีของท่านพระพาหิยะเนี่ยใช่เลยแต่ว่าเกิดในเป็นพระห้ารูปที่ขึ้นไปบนหน้าผาสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่แหละนะท่านพระพาหิยะเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: ชาติก่อนนู้นเนาะแต่ว่าไม่บรรลุธรรมใดๆตายแต่ตายในชาตินั้นแล้วก็ชาติล่าสุดชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยมาเกิดเป็นนายกะลาสีเรือมั้งแล้วก็เรือแตกแล้วก็มาหากินอยู่ที่ศาลเจ้าใกล้กับท่าเรือแล้วก็ทำทำนองว่าเป็นชีพเปลือยในการที่ให้เกิดลาภสักการะแล้วก็เลยมีเพื่อนในสมัยนั้นที่ปีนขึ้นหน้าผากันน่ะแต่คนนั้นน่ะเขาได้เป็นอนาคามีเขาเลยลงมาเตือนมานี่ท่านไม่ใช่พระอรหันต์นะมาเตือน
0: มาสวมรอยเป็นพระอรหันต์ให้คนนับถืออย่างนั้นไม่ได้ถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องมาเตือน
0: เจ้าค่ะ
1: มาเตือนหมายถึงว่าพรหมที่เป็นสุทาวาสพรหมในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะตอนนู้นเนาะมีชีวิตยืนยาวนานมานึกดาวเอานี่เพื่อนเรามาเกิดตรงนี้นี่โอ้โหทำไมทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยก็เลยมาเตือนว่าอย่าทำอย่างนี้ท่านไม่ใช่พระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วตรงนู้นซึ่ง พระพายะตอนนั้นยังไม่ได้บวชแล้วก็เลยไม่ได้บรรลุธรรมแต่ได้รับการเตือนสติอันนี้มันเตือนกันได้อยู่แล้วเข้าใจป่ะแต่ไม่ได้บรรลุธรรมจนกระทั่งไปหาพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าจึงได้บรรลุธรรมอันนี้ก็คือจะต่างกันว่าหนึ่งมนุษย์เราก็จบไปในเรื่องของคำสอนในแต่ละพระพุทธเจ้าเทวดาก็อยู่ของเขาไปคนละอย่างกันไม่เกี่ยวข้องกันเนาะแต่คำสอนต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะสอนให้บรรลุธรรมได้ถ้ามาเตือนมาบอกกันนี้ทำได้ไม่มีโอกา
0: สเจ้าค่ะ
1: แล้วก็อันนี้จะเป็นประเด็นที่สองเพราะนั้นที่สอนเหมือนกันแล้วบางทีมาชี้แนะให้รู้ถึงรู้แจ้งอันนี้ก็คือจะเรียกว่าฟังมาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งแต่ฟังต่อจากคนที่แสดงต่อกันมาไงอย่างเราตอนนี้เราไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าเนาะแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราฟังตอนนี้ก็ฟังมาจากคนที่เรียนมาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้คือเราเหมือนเป็นข้อมูลมือสองมือสามมือสี่มือห้าจนมือ20-30แล้วเนี่ยส่งต่อกันมาแล้วก็ยังสามารถที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมได้อยู่อันนี้นี่คือจะเป็นประเด็นที่สองนั่นเองเช่นกัน
0: เจ้าค่ะโยมขออนุญาตกลับนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะสำหรับพรหมชั้นสุทธาวาสที่ว่าท่านต้องเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยเจ้าค่ะก็เหลืออีกขั้นเดียวก็จะเป็นเรียกว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วอย่างนี้เจ้าค่ะถ้าสมมุติว่าได้เจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เจ้าค่ะที่อุบัติขึ้นเนี่ยแล้วท่านได้มาฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์ใหม่แล้วเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ไหมเจ้าคะ
1: มีสิคือคำว่าบรรลุเนี่ยนะคุณเดชใจคือความที่เขาจะถึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วสำหรับอนาคามี
0: มัน
1: แน่นอนคือ destiny คือแน่นอนก็คือและแน่นอนเนี่ยน่ามาตั้งแต่โสดาบันละน้อยสุดคือโสดาบันนี่แน่นอนไม่เกิน7ชาติโอเคไหม
0: ต้องได้บรรลุใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: ไม่เกิน7ชาติได้บรรลุเจ้าค่ะ
1: ทีนี้ในช่วง7ชาตินั้นน่ะบางทีคุณอาจจะอัปเกรดยังไม่ต้องไปรอชาติที่7แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ชาติที่2ฉันอาจจะอัปเกรดเป็นอนาคามีได
0: ้
1: เป็นไปได้นะที่เขาจะอัปเกรดหมายถึงพัฒนาความรู้ของตนเองขึ้นมาตัวพระอนาคามีเองก็ได้เหมือนกันก็คือบรรลุเป็นพระอนาคามีก็จะมีอยู่5ชั้นเนาะยกตัวอย่างเช่นว่าอาจจะต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงอาจารย์จำชื่อไม่ได้แล้วว่ามันจะมีชื่อยาวๆหน่อยแต่แปลเป็นไทยว่าอย่างนี้แหละต้องใช้ความเพียรมากหรือเป็นอนาคามีประเภทที่บรรลุธรรมตอนอายุยังไม่ถึงกึ่งหรือเป็นอนาคามีประเภทที่จะบรรลุธรรมเมื่ออายุเกินกึ่งหนึ่งไปแล้วนี้มีเกินกว่าหนึ่งก็คือมันนานมากคุณเดินใจพรหมโลกอยู่มันนานมากเพราะนั้นนานจนข้ามสมัยของพระพุทธเจ้ายิ่งโดยเฉพาะสมัยเนี้ยเป็นพัทรกับที่ว่าพระพุทธเจ้ามาเกิดติดกัน5พระองค์นะก็เลยทำให้ความนานมันข้ามไปมันข้ามพระพุทธเจ้ากันได
0: ้
1: อัปเกรดได้ทีนี้ในความเป็นอนาคามีของท่านที่บรรลุแล้วเนี่ยก็คือยังไงก็จะได้เป็นพระอรหันต์ตอนที่จะถึงกำหนดของท่านนั้นไงเช่นอายุเกินกึ่งหนึ่งก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่อยู่ในพรหมนะเพราะฉะนั้นสุทธาวาสพรหมเนี่ยมีพระอรหันต์อยู่นะคุณเดชก็จะไหมเหมือนมนุษย์อ่ะเหมือนมนุษย์พระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่ท่านยังไม่ตายคือไม่ใช่ว่าอรหันต์แล้วก็ต้องตายพระสารีบุตรพระมหาโมกขลานะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังไม่ตายเลยก็ยังอยู่ไปตั้ง45ปี44ปีเนาะก็แล้วก็ครูบาอาจารย์สมัยนี้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็ยังไม่ได้ตายเลยเพราะฉะนั้นอนาคามีที่เขาบรรลุธรรมเขาก็บรรลุธรรมแล้วไงเขาก็บรรลุธรรมตามเกณฑ์ของเขาแล้วเขาก็มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทำไมจะไม่ได้คงต่อไปที่ว่าถ้าจะได้เจอกันก็ได้แล้วหมดอายุขัยก็ระงับหายไปเองดับไปเองในนิพพานไปเอง
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: แล้วก็เลื่อนขึ้นนี่ก็อยู่ที่ว่าความเพียรของตัวเองละคราวนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่โสดาบันเอง โสดาบันจากสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะอาจจะมาโผล่ในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมเป็นไปได้คุณใจเป็นไปได
0: ้
1: แล้วก็ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ในสังยุตตนิกายมีเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งที่เคยเป็นโสดาบันมาก่อนในจำเรียกองค์กรแล้วก็มาปัจจุบันในสมัยพระเจ้าโคดมก็มาบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยอ
0: ัน
1: นี้มีแล้วก็คือมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์นี้แต่เป็นโสดาบันมาตั้งแต่องค์กรนู้นแล้วก็บรรลุธรรมได้เพราะคำสอนเป็นคำสอนเดียวกันเป
0: ็
1: นคำสอนเดียวกันแล้วก็โสดาบันเนี่ยเจ็ดชาติที่เขาไปเกิดเนี่ยไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาแล้วก็จะอยู่ในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเขาจะต้องได้ฟังธรรมแน่นอน
0: เช่นกัน
1: แล้วไม่จากพระพุทธเจ้าก็จากคนที่เราได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งแล้วเพราะเป็นคำสอนเดียวกันแล้วก็แพ็กเกจเดียวกันนั่นเองเป็นบาง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมอยากจะขอถามเพิ่มเติมตรงอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าสำหรับคนที่อย่างท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการธรรมรับอรุณเนี่ยเจ้าค่ะที่ชอบตื่นแต่เช้ามาแล้วก็ต้องฟังทุกวันอย่างที่หลายๆท่านมาเล่าให้ฟังเวลามีการพบปะประจำปีนะเจ้าค่ะว่าเป็นแฟนรายการฟังประจำเลยถ้าตื่นตอนเช้าไม่ทันก็จะฟังแบบว่าไปตามฟังนะเจ้าค่ะไปเปิดพอดแคสต์อะไรตามฟังอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก็บางคนก็จะชอบปฏิบัติธรรมแบบมาทางเนี่ยเจ้าค่ะมาทางสัมมาอย่างแท้จริงเลยมีการปฏิบัติบูชาอะไรต่างๆโยมอยากขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามว่าสำหรับในคนเหล่านี้ที่เป็นแฟนรายการก็ตามหรือท่านผู้ฟังหรือว่าญาติธรรมทั้งหลายที่มีจิตใจฝ่ายทางด้านของพระพุทธศาสนาหรือว่ามีการปฏิบัติบูชาเนี่ยเจ้าค่ะโยมเคยได้ยินมีการที่เขาพูดกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ว่าบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วทั้งสิ้นดังนั้นจึงมีวาสนาหรือว่ามีจิตใจน้อมไปที่ว่าอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะได้มาเรียกว่าปฏิบัติบูชาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: มีจิตใจน้อมมาในทางนี้
0: ใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะเพราะบางคนเนี่ยเราแบบว่าชักชวนแนะนำอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะให้มาบำเพ็ญธรรมกันซีดีนะอย่างนี
1: ้
0: ก็จะปฏิเสธว่าไม่ได้ไปทำสมาธิไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทำไม่ได้จะแต่ฉันทำบุญนะ
1: ให้ทานใช่ไหม
0: เจ้าค่ะตรงเนี้ยโยมเลยอยากขออนุญาตกับนักการเรียนถามพระอาจารย์นิดนึงว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นยังไงเป็นความจริงที่ยังไงบ้างเผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหรือว่าอีกหลายท่านที่กำลังแบบไม่ยอมมาสักทีนึงอะไรที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะเผื่อจะได้มีจิตใจน้อมมาทางนี้บ้างอะเจ้าค่ะ
1: เรียนพอดก็จะมีอานิสงส์ของการฟังธรรมที่อันหนึ่งในประการนั้นก็คือเวลาที่มีสมมติเราตายไปปุ๊บเนี่ยเราไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยแล้วเราได้ในเทวดาเขาก็จะมีการฟังธรรมกันเนี่ยเราจะระลึกถึงได้ว่าไอ้นี่เป็นธรรมะที่เราเคยได้ฟังนี่นาโอ้เราจะไม่เพลินดังนั้นพอเราได้ยินเสียงธรรมะเนี่ยเราเคยสร้างบารมีมาเราจะระลึกได้ขึ้นมา
0: okay.
1: เราจะระลึกได้ขึ้นมาจึงมีเป็นที่มาของการที่มีคนพูดว่าโอ้เนี่ยแซงพวกนี้สร้างบารมีมาก่อน มีการที่เคยฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาในชาตินี้ก็จึงมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำต่อไปอีกอย่างเงี้ย
0: okay. อ
1: ันนี้นี่เป็นอานิสงส์นะแล้วก็นอกจากจะทำให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็สิ่งที่ได้ฟังซ้ำนั้นก็จะแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นบรรเทาความสงสัยต่างๆได้มีจิตผ่องใสแล้วก็ถ้าตายไปอยู่บนสวรรค์ก็จะระลึกถึงเรื่องที่เราเคยฟังตามนั้นได้ด้วยจะทำให้บรรลุธรรมได้ง่ายประเด็นตรงนี้คุณสนใจแล้วว่าแล้วถ้าเรานับย้อนไปสมมติท่านผู้ฟังได้เคยชาตินี้ฟังธรรมใช่ไหมเรานับย้อนไปชาติที่แล้วฉันก็ได้เคยฟังธรรมและชาติก่อนนั้นน่ะเคยฟังธรรมไหมก็ต้องเคยสิ
0: เ
1: พรา
0: ะ
1: ว่าก
0: ็
1: ต้องเคยใช่ไหมแล้วนับย้อนไปเรื่อยๆมันมีชาติแรกอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยกันชาติแรกที่ว่า
0: ค้นไม่เจอนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะมันยาวนาน
1: เอาไว้คำว่าชาติแรกนี่หมายถึงว่าชาติที่ไม่ได้ฟังธรรมมีไหม
0: มีเจ้าค่ะ
1: ก็ต้องมีใช่ไหม
0: เดี๋ยวว่าต้องมี
1: ต้องมีเ พอชาตินั้นฉันไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็เลยไม่รู้ยังไงด้วยเหตุอะไรบางประการเดี๋ยวจะว่าต่อไปฉันก็เลยได้ฟังธรรมพอได้ฟังธรรมมาทำให้ชาติต่อมาฉันก็เลยได้ฟังธรรมต่อมาชาติต่อมาฉันก็เลยได้ฟังธรรมต่อมาต่อมาต่อมาต่อมาเรื่อยๆ
0: เจ้าค่ะ
1: มันต้องมีชาติที่หนึ่งแน่น
0: อ
1: นที่เราไม่คำว่าชาติที่หนึ่งของพระอาจารย์หมายถึงที่เราไม่เคยฟังธรรมมาก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงว่าโอเคฉันลองฟังธรรมดูถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าในชาตินี้อย่างที่ประเด็นคุณใจตั้งนี้เลยว่าก็ฉันให้แต่ทานฉันไม่ได้เคยฟังธรรมหรอกเอาแล้วคุณจะกำหนดให้ชาตินี้เป็นชาติแรกได้ไหมที่เราจะเริ่มทำสิ่งนี้มันละเอียดมากขึ้นไงใช่ไหม
0: คะ
1: เพราะว่าในศาสนาเนี่ยของดีมีอยู่ของดีทรัพย์สินเพชรนิลจินดาถ้าเปรียบเทียบกับในทะเลนะทะเลเนี่ยมีสมบัติเยอะแต่ว่าคุณไม่ได้อยู่ตามฝั่งหรอกคุณต้องลงไปทะเลลึกๆหนุนเหมือนกันในธรรมะวินัยนี้ของดีมีอยู่คำว่าของดีเนี่ยคือเรื่องลึกๆเพื่อให้เกิดสติสมาธิปัญญาอิทธิวิธีอิทธิบาทสี่ต่างๆนี่ดีมากแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำลงมือปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะตัวอย่างว่าให้ทานรักษาศีลก็ดีประมาณนึงแต่มันน้อยไปไงมันน้อยไปแล้วก็เลยเคยเตือนกับจิตตะกรมดีบ้างเคยเตือนกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีบ้างแต่ว่านอกจากให้ทานแล้วก็ต้องฟังธรรมด้วยปฏิบัติธรรมด้วยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะอันนี้มันถึงจะดีแล้วก็มีอานิสงส์หลายๆอย่างแล้วก็อย่างเช่นตอนเราก่อนจะตายเงี้ยเราอาจจะบรรลุธรรมได้นะได้ด้วยนะไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายก็อาจจะลืมสติไปเผลอสติไปบ้างแต่พอเราฟังไปเรื่อยๆช่วงก่อนจะตายบางทีได้บรรลุธรรมขั้นสูงได
0: ้
1: การฟังพระสูตรการฟังธรรมะเป็นสิ่งดีเป็นบ้าง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเจ้าค่ะอาจารย์สำหรับท่านที่อย่างไรก็ไม่ยอมมาปฏิบัติบูชานะเจ้าค่ะคือไม่ยอมมาเข้าคอร์สไม่ที่จะฝักใฝ่ที่จะปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้เนี่ยบอกโดยมีคำแก้ตัวนะเจ้าค่ะอยู่คิดว่าอย่างนั้นบอกว่าก็นั่งสมาธิอยู่นะเนี่ยนั่งทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโดยที่ว่าไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่จะชี้นำหรือว่าได้ฟังอย่างเราไปปฏิบัติธรรมตามคอร์สอย่างที่พระอาจารย์นำปฏิบัติเนี่ยนะเจ้าคะเราก็จะได้ฟังทั้งเรื่องเกี่ยวกับของพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมพระสูตรนู้นพระสูตรนี้อะไรมีการปฏิบัติแบบเหมือนมีครูอาจารย์ชี้นำมาเจ้าคะกับคนที่บอกว่าตัวเองนั่งสมาธิอยู่นะแบบว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยมันจะได้ผลหรือมีผลบุญมันจะเป็นยังไงบ้างเจ้าคะพระอาจารย์พอจะแก้ตัวไปได้บ้างไหมว่าแบบทำได้เองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โยมถามเผื่อว่ามีหลายท่านทำแบบนี้อยู่นะจ๊ะนิมนต์ด้วยค่ะ
1: คือคนไทยบางทีเราติดรูปแบบไงคุณเดินใจแต่การปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ตลอดในชีวิตประจำวันของเราก็ได้คือบางคนอาจจะไม่ได้ว่าต้องไปเข้าคอร์สเพื่อทำนั่งหลับตาเดินช้าช้ารักษาศีล8ใส่ชุดขาวแต่ว่าถ้าในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยตื่นเช้ามาเขาฟังรายการธรรมะอาจจะไม่ใช่รายการธรรมะรับรุ่นก็ได้แล้วก็อาจจะประทายปิดกบ้างฉันก็ให้ทานแล้วฉันก็แบ่งจ่ายงบประมาณตามที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของที่ทั้ง6แล้วก็มีจิตเมตตาไม่คิดร้ายต่อใครอันนี้ดีมากๆเลยนะถือว่าปฏิบัติแล้วนะคุณเดินใจ
0: เจ้าค่ะแม้จะไม่เป็นรูปแบบถูกไหมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เป็นรูปแบบของเขาอะไม่ได้เป็นรูปแบบที่เราต้องมากำหนดว่าต้องชุดขาวต้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูปแบบที่เขากำหนดของเขาแต่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า
0: อ
1: ันนี้ดีมากๆเลยแล้วคือถ้าสมมติเราจะมองย้อนไปดูนะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีศูนย์ปฏิบัติธรรมเปล่าใช่ไหมก็อาจจะมีก็ได้เหมือนว่าเราอาจจะว่าเขาก็สร้างวัดสร้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: มีสำนักนู้นสำนักนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คงจะมีหรือส่วนใหญ่เราจะเห็นกันเนี่ยเขาจะไม่ได้จัดเป็นคอร์สมีวันเริ่มวันจบเนี่ยไม่มีหรอกแต่สำนักปฏิบัติมีแน่สำนักที่เรียนหนังสือก็มีแน่แล้วทีนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่าการปฏิบัติมันมีได้หลายรูปแบบและได้ทุกรูปแบ แล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะว่าเรื่องเมตตาเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์ลึกซึ้งไปกว่านั้นมันก็มีนะสมาธิขั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9แต่ละขั้นนี่มันต้องมีเรื่องวิปัสสนาต่อไปอีกนะโพชฌงค์7อันนี้คือบางทีมันมีเรื่องละเอียดลึกซึ้งนะที่มันจะต้องอาจจะต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำอาจจะต้องมีกัลยาณมิตรคอยบอกอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะทำจิตให้สงบอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ว่าหยุดวันเดียวแล้วมันจะได้อย่างเงี้ยบางทีมันจะต้องใช้เวลาบ้างเพราะนั้นก็สมัยปัจจุบันเนี่ยเราก็จึงเป็นกำหนดเป็นรูปแบบขึ้นมาไงกำหนดเป็นรูปแบบอ่ะรักษาศีล8นะใส่ชุดขาวนะไปอยู่วัดนะ3วัน7วันเดี๋ยวเพื่อที่จะรู้ละเอียดในเรื่องลึกซึ้งเหล่านั้นแต่ว่าโดยหลักการคำสอนเนี่ยเราเข้าถึงได้ทุกคนอยู่แล้ว
0: เข้าใจ
1: ไหมถ้าผู้ฟังเปิดพระไตรปิฎกดูไม่จำเป็นต้องมีหนังสือก็ได้เอาก็เปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยอ่ะแล้วก็อ่านพระสูตรเรื่องอะไรโพชฌงค์7ทำยังไงก็ลองทำดูอย่างเงี้ยมันเราก็ทำได้เลยแล้วถ้าไม่เข้าใจใช่ไหมอาจจะถามเพื่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะถามเพื่อนที่เป็นคฤหัสถ์อาจจะถามเพื่อนคำว่าเพื่อนนี่คือกัลยาณมิตรนะอยู่ในรูปแบบของเพื่อนที่เป็นคฤหัสถ์ก็มีหรือเราจะเอาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์เป็นกัลยาณมิตรเอาพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรก็ได้ส่งจดหมายมาถามอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็จะตอบให้เราฟังเทศมันก็ยังดีกว่าเราฟังเพลงเราฟังลำฟังเพลงสู้ฟังเทศดีกว่าเราจะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วเราก็จะมีเรื่องปฏิบัติที่ลึกซึ้งขึ้นไปสำหรับคฤหัสถ์เนี่ยที่เราจะเข้าใจว่ามันก็ต้องเอาปฏิบัติง่ายๆประเด็นคือถ้าเรามีการทรงสุตตะสั่งสมสุตตะมากๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเรามีอุปกรณ์มีเครื่องมือเยอะเหมือนพระพุทธเจ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับเครื่องมืออาวุธนะอาวุธของนักรบถ้านักรบเนี่ยเขามีทั้งปืนยิงระยะใกล้ปืนยิงระยะไกลทั้งมีดทั้งหอกทั้งดาบทั้งหลาทั้งโล่มีหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะสามารถสู้รบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: เจ้าค่ะ
1: กว่านะกว่าคนที่มีแค่เครื่องมือเดียวคือเช่นมีดเล่มเดียวแล้วก็มีจัน
0: ทร์ๆอ
1: ันนี้คือเปรียบเทียบกับอะไรการทรงสุตตะสั่งสมสุตตะแต่ถ้าเรามีการฟังธรรมเดี๋ยวเราฟังวันนี้ฟังเรื่องอะไรโอ้เราได้ฟังเรื่องโพชฌงค์7แล้ววันก่อนนะเราได้ฟังเรื่องความเบาใจ4ประการแล้ววันก่อนนั้นนะพละ4อย่างแล้ววันก่อนนั้นนะสมถวิปัสสนาถ้าเรามีเครื่องมือหลายอย่างคุณเดินใจเราจะสามารถเลือกอะไรมาใช้ในการที่จะทำจิตของเราให้สงบเนี่ยได้ดีกว่า
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าเรามี resource มีเครื่องมือเยอะไง
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมตรงนี้แหละมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าคือจริงๆเราควรจะฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้มันดีให้มันได้เยอะๆนะก็จะมีส่วนแต่นี่เราต้องบาลานซ์ในการที่ว่าถ้าคุณมาศึกษามากมันจะปริยัติเกินไปหรือเปล่าแล้วได้ปฏิบัติบ้างไหมอันนี้เราต้องบาลานซ์ใช้ได
0: ้ใช่ค่ะ
1: เราก็จึงต้องมีอาจจะรูปแบบของการปฏิบัตินะสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ว่านะว่าเราสามารถเข้าถึงการปฏิบัติได้เลยคือมันไม่จำเป็นว่าต้องผูกขาดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่ขอให้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าละกันในรูปแบบใดๆก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ในระดับใดๆอันนี้ก็จะเป็นผลดีต่อเราแน่นอนในระดับนั้นๆ
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีจิตใจสงบแล้วก็มีความสุขความเจริญนะเจ้าค่ะแม้ว่าจะไม่ได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างที่ว่าตามหลักที่ครูบาอาจารย์แนะนำมาอย่างน้อยก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวมา
0: ต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะเป็นคำถามของท่านผู้ถามนี่ก็คิดว่าท่านอาจจะค่อนข้างวุ่นวายใจอยู่มั้งในสมัยนี้ที่ว่ามันเกิดสงครามนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: เริ่มที่แบบว่ารัสเซียกับยูเครนอันนั้นยังไกลหน่อยแต่ตอนนี้พอมาถึงสงครามปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะที่ยังไม่ได้จบลงก็คือสหรัฐอิสราเอลไปบุกอิหร่านแล้วก็มีการที่จะอิหร่านก็ตอบสนองไปอย่างประเทศใกล้เคียงที่มีฐานที่มั่นของหรือว่ามีเหมือนกับเป็น สนามบินบ้างอะไรบ้างต่างๆของสหรัฐอยู่ตรงแถบประเทศในตะวันออกกลางซึ่งอันนี้เนี่ยพอเกิดการปิดช่องแคบเฮอร์มุสซึ่งจะเป็นเส้นทางที่เป็นหลักในการที่จะขนส่งน้ำมันที่เป็นพลังงานสำคัญของโลกเนี่ย
1: อ
0: ันนี้มันเกิดความลำบากไปทั่วกระจายทั่วโลกเลยเจ้าค่ะมีผลทั้งเรื่องของราคาสินค้ารวมทั้งเรื่องของพลังงานดังนั้นผู้ถามท่านก็เลยถามมาบอกว่าอยากให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาแนะนำนะเจ้าค่ะว่าในสถานการณ์ที่ไม่สงบสุขเนี่ยนะเจ้าค่ะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยที่มีสงครามเนี่ยถามไปว่าในสมัยพุทธกาลนั้นนะเจ้าค่ะทางเหล่าพระอริยบุคคลต่างๆเนี่ยมีการปรับตัวกับสถานการณ์ที่ไม่สงบสุขในสมัยพระพุทธกาลในสมัยพุทธกาลบ้างหรือไม่เพราะในสมัยนู้นก็น่าจะมีสงครามเช่นกันเช่นลุงกับหลานสงครามไวยสารีกับพระเจ้าอาชาติศัตรูอะไรต่างๆแบบนี้เจ้าค่ะ
1: ใช่ใช
0: ่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหมือนกันก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าควรจะปรับตัวยังไงดีคือนำเอาความรู้ตรงนั้นนะเจ้าค่ะในสมัยพุทธกาลที่มีสงครามมีความข้าวยากหมากแพงเช่นกันเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตเราในปัจจุบันนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมันคือเตือนไว้ก่อนแล้วว่าภัยเนี้ยเกิดขึ้นแน่นอนภ
0: ั
1: ยในอนาคตมันมี5ประการ2นัยยะที่ท่านเตือนเอาไว้1ใน5ประการนี่คือพูดถึงเรื่องโจรนะโจรมาได้ไงโจรเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของกลุ่มท้วงม็อบหรือว่าแบบเขาก่อการร้ายกันอย่างเงี้ยนะคือลักษณะของโจร
0: เจ้าค่ะ
1: หรืออันที่2คือข้าวยากหมากแพงทุพพิกภัยมีอื่นๆอย่างเช่นการที่สงแต่การหรือความเจ็บไข้ที่จะมาถึงในอนาคตอย่างนี้ไปด้วยเอา2 จุดที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คือข้าวยากหมากแพงมาแน่นอนแล้วพอราคาพลังงานสูงขึ้นปุ๊บปุ๋ยก็ขึ้นราคาปุ๋ยขึ้นราคาผลผลิตทางการเกษตรขึ้นราคาหมดแน่นอนผลผลิตทางการเกษตรขึ้นราคาหมดแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะกินยังไงอาหารทุกอย่างแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นเดี๋ยวอย่าว่ามันแพงขึ้นแล้วมีให้เติมเปล่า
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นพอมีเหตุการณ์ที่ขาดแคลนมันจะมีการประท้วงมันจะมีเขาเรียกว่าม็อบไงมันจะมีม็อบเอาแค่ว่าทุกวันนี้ม็อบยังแค่คอนเทนอยู่ในโซเชียลนะคุณใจม
0: ัน
1: ยังไม่ออกมาเดินถนนแต่ถ้าเมื่อไหร่มันคอนเทนไม่ได้หมายความว่ามันบีบคั้นมากอยู่ในโซเชียลมันระบายไม่พอต้องมาเดินถน
0: นเลยเจ้าค่ะลงถนน
1: ลงถนนแล้วมันก็ต้องมีจุดที่มันมีมากกว่าคือบางจุดมันจะมีมากกว่าไอ้จุดที่มันไม่มีอย่างเช่นแบบพวกที่เขาแบบกักตุนกันอะว่างตรง
0: ๆเจ้าค่ะ
1: พวกกักตุนมันก็กักตุนอะไอ้พวกที่ไม่พอใจมันก็จะไปขโมยเข้าใจปะมันจะมีซึ่งพระพุทธเจ้าเตือนไปแล้วพวกนี้คือโจรภัยมีแน่นอนไม่ว่าจะข้าวยากหมากแพงหรือโจรภัยนี่เป็นภัยในอนาคต2 ใน 5ประการที่เตือนไว้ถ้ามาถึงปุ๊บสถานการณ์จะเป็นยังไงแล้วท่านบอกว่าที่ไหนมีความปลอดภัยที่ไหนมีอาหารเหลือ2 จุดนะอาหารและความปลอดภัยอาหารและความปลอดภัยคนก็จะแห่กันไปในที่นั้น
0: เจ้าค่ะ
1: คนก็จะแห่กันไปในที่นั้นคำว่าแห่หมายถึงว่าก็จะมีการเดินทาง
0: แห่ไปอยู่อาศัยถูกไหมเจ้าคะ
1: ใช
0: ่ไปอาศัยแถวนั้น
1: เช่นสมมติว่ากรุงเทพอยู่ไม่ได้แล้วก็จะต้องย้ายไปต่างจังหวัดไม่รู้ว่าตรงไหนเดี๋ยวที่มันจะปลอดภัยที่มันจะมีอาหารคำว่าอาหารนี่หมายว่าต้องมีการเพาะปลูกอะ
0: เจ้าค่ะ
1: พอไปถึงตรงนั้นปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นการอยู่คลุกคลีปะปนกันก็จะเกิดขึ้นท่านบอก
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาอีกพอมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันเกิดขึ้นแล้วการจะทำในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทำได้ยาก
0: ใช่แล้วค่ะพอพุ่นวาอยู
1: ่
0: พุ่นวาอยู
1: ่ทำไมถึงมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันแล้วมันจะทำได้ยากก็มันวุ่นวายที่คุณจะใจว่าคำว่าวุ่นวายเนี่ยหมายความว่ามันต้องมีเรื่องแน่นอนเอาอย่างสมมติอยู่คุณอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะมีระบบจัดการเพื่อนบ้านแล้วเดี๋ยวมีปัญหาจะจอดรถจะไม่รู้สิกี่ปาฐะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วมันจะวุ่นวาย แต่ต้องอยู่คลุกคลีปะปนกันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีระบบในการที่จะต้องอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีระบบก็จะมีปัญหาในขณะว่าพระเนี่ยนะคิดว่าจะแบบว่ามีปัญหาน่าจะน้อยที่สุดแล้วนะแต่ก็ยังมีปัญหาในความที่ว่าก็ต้องอยู่ด้วยกันน่ะก็ต้องมีศีลน่ะแต่ศีลไม่เสมอกันอยู่กันก็ไม่ได้อ่ะศีลก็ยังตีความอยู่ได้ไม่เท่ากันด้วยซ้ำอย่างนี
0: ้
1: ก็ยังมีปัญหาก็ต้องมีวิธีระงับอธิกรณ์งั้นเราจะอยู่ยังไงเราก็ต้องมีเรื่องเพราะฉะนั้นจะทำยังไงท่านจึงบอกไว้ก่อนเนี่ยเตือนไว้ก่อนถ้าเราไปถึงตอนนั้นแล้วเรา

0: บรรลุธรรมให้แจ้งที่ถ้าเมื่อโจรภัยเกิดขึ้นแล้วที่ถ้าเมื่อทุพพิกภัยอาหารหายากเกิดขึ้นแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกได้เป็นผู้ที่ผาสุกได้ซึ่งนะคุณเดชใจนะปีนี้ทั้งปีเลยนะอาจารย์นะก็จะพูดแต่เรื่อง
1: เ
0: น
1: ี้
0: ย
1: เป็นไงนะคะ
0: จะพูดบนแต่เรื่องนี้ครับ
1: เจ้าค่ะ
0: เนื่องไม่ว่าจะช่วงใต้ร่มโพธิบทช่วงจิตตวิเวกคุยกับคุณทรงพลคุยกับคุณเตือนใจก็จะพูดแต่เรื่องบนตรงนี้ต้องเตือน
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าสงครามมันไม่จบง่ายนะคุณเดินใจมันไม่จบง่ายแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆมันจะมีอิมแพคต่อกันมามากเนาะไม่ว่าจะอาหารเศรษฐกิจอย่างเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงอะไรต่างๆอีกแล้วก็ในกระบวนการนี้มันก็จะมีพวกที่ฉวยโอกาสกระบวนการนี้ก็จะมีคนที่ช่วยเหลือกันเราจะทำอะไรเพื่อที่ให้เราอยู่ผาสุกได้ตอนนี
1: ้
0: เพื่อที่เหตุการณ์มันหนักขึ้นไปข้างหน้าแล้วเราจะไม่เดือดร้อนใจในภายหลัง
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งแนวที่ท่านให้ไว้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นเครื่องเบาใจ4ประการ
1: มีอะไรบ้างเจ้าคะ
0: ก็คือการที่เรามานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลบางทีพระอาจารย์ก็จะเอาเรื่องนี้มาทำเป็นหัวข้อในการภาวนาช่วงของจิตวิเวกเป็นยังไงอ่ะหรือเราก็จะมีพละสี่ประการพละสี่ประการมีอะไรบ้างหนึ่งในสี่ประการนั้นคือสังขารวัตถุสี่โอ้เราต้องมีกัลยาณมิตรบางทีก็เอามาพูดในช่วงของใต้ร่มโพธิบทอย่างนี
1: ้
0: บางทีก็จะเอามาพูดในช่วงของนิทานบรรณนาอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังแล้วเรายังมีที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจให้เราอยู่ผาสุกในปัจจุบันประเด็นคือในสถานการณ์โลกที่ไม่ผาสุกในสถานการณ์โลกที่มันมีความเบียดเบียนกันวุ่นวายกันไม่สงบจิตใจเรายิ่งต้องการความสงบยิ่งต้องไม่เบียดเบียนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เนี่ยเพื่อที่เราจะอยู่ได้สงบอยู่ได้ผาสุกแต่ว่าปัญหายังไม่ได้แก้นะปัญหาเรื่องแบบอาหารหายากก็ยังมีหายากอยู่แหละแต่อย่างน้อยเราถูกลูกศรแทงดอกเดียวไงเราถูกลูกศรแทงดอกเดียวเราก็จะไม่ได้ถูกแทงหลายๆดอกแล้วเราก็จะสมมติว่าเราตายจริงๆนะเกิดแบบโอ้ไม่มีอาหารกินเลยตายหรือว่าโอ้มีการปล้นขโมยเกิดขึ้นตายเราไปสวรรค์นะคุณใหญ่เราไม่ต้องมาทนทุกข์อยู่ในโลกนี้แล้วฉันไปก่อนฉันไปดีแล้วการตายของเราก็จะไม่เสียเปล่าเพราะเราได้ทำสิ่งที่ควรทำไว้แล้วเป็นผู้ดีชื่อว่าไม่ร้อนใจในภายหลังเลยนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นแง่คิดที่ดีมากเลยนะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะจับความที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่แนะมาได้เพราะเราทุกคนก็กำลังอยู่ในยุคที่ว่ารู้สึกจะหวาดเสียวอยู่ว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นไหมเนาะไปนะเจ้าค่ะโยมขอเสริมตรงนี้นิดได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: อยากให้พระอาจารย์ได้สอดแทรกเรื่องของการที่ว่าพอเรากำลังอยู่ในหมายถึงว่าประเทศชาติทุกประเทศเรียกว่าทั่วโลกขณะนี้เจ้าค่ะมีปัญร้วนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของราคาข้าวของแพงถูกไหมเจ้าคะรวมทั้งเรื่องของพลังงานด้วยแบบว่านอกจากจะแพงขึ้นแล้วก็ยังอย่างที่พระอาจารย์ว่ามันจะมีให้ใช้ไหมพลังงานที่เราใช้ในเครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะเจ้าคะโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แนะอีกนิดนึงว่ายิ่งเราทุกข์แบบนี้พี่น้องประชาชนในชาติเนี่ยก็จะต้องยิ่งมีความเมตตาต่อกันถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: มีความเมตตาต่อกันมีความเรียกว่าเมตตากรุณามุทิตากันแหละรวมทั้งอุเบกขาด้วยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ว่าไม่ไหวจริงๆเพราะตอนนี้มันก็มีเรื่องของการที่จะมาด่าว่าแบบว่ากันเยอะเจ้าค่ะพระอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลเนี่ยโดนกระหน่ำหมดทั้งที่มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเดือดร้อนกันไปทั้ง
0: โลก
1: เพราะมหาอำนาจที่เขาอยากจะทำตามใจเขานี่แหละเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าเป็นใครแต่รู้ดีกันอยู่แล้วเนี่ยเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์เน้นย้ำตรงนี้นิดนึงว่าเราควรจะมีความเริ่มเมตตากันตั้งแต่ในครอบครัวสังคมเราในที่ทำงานหรืออะไรเนี่ยเจ้าค่ะ มันจะช่วยขึ้นเยอะใช่ไหมเจ้าคะ

0: พระเจ้าจุฬา
1: ก็ถ้าเรามีกัลยาณมิตรเนี่ยคุณเดินใจอันนี้ช่วยกันได้ดี
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าเราจะให้ทุกคนเขาจะแบ่งปันกันคือคนมันมีกิเลส
0: อื
1: ก็ใช่ไหม
0: มเจ้า
1: ถ้า
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: มมติทุกคนไม่มีกิเลสถ้าเราช่วยเหลือกันโอเคมันไม่มีปัญหานะคุณเดินใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คือเราเริ่มมาตั้งแต่ว่าสงครามนี้จะไม่เกิดแน่นอนถ้าทุกคนรักษาศีลห้าถูกป่ะก็ท
0: ใช
1: ห
0: ่
1: ารเข
0: เจ
1: า
0: ้า
1: ไม่
0: ค
1: ไป
0: ่ะ
1: ฆ่าใครเขากดปุ่มยิงไม่ได้เพราะเขาฆ่าสัตว์ไม่ได้โอ้ไม่ต้องพูดถึงรบกันหรอกแค่ว่าเขียงหมูในตลาดมันก็ไม่มีแล้ว
0: เจ
1: เพ
0: ้
1: รา าะว่
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: เขาก็จะไม่ฆ่ากันอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้มันไม่เป็นมันเป็นสมัยที่มนุษย์เนี่ยมีกิเลสมามากแล้วแล้
0: เจ
1: วค
0: ้าค
1: ำส
0: ่ะ
1: อนของพระพุทธเจ้าก็จะมาทวนกระแสได้บ้างในยุคนี้ที่คนมีอายุ100 ปีเพราะฉะนั้นคำสอนที่อย่างรายการธรรมารับรุ่นเนี่ยเป็นรายการดีๆนี่นะเรามาพูดกันทุกวันเนี่ยคนฟังมันเท่าไหร่ก่อนก็จะฟังก็จะมีคนที่ฟังได้บ้าง
0: เจ้
1: ค
0: าน
1: ที
0: ค
1: ่เข
0: ่ะ
1: าไม่ฟังเขาก็มีแต่อะไรที่ฟังแล้วเขาจะเก็ตไหมก็คงจะมีบ้างแต่ที่ไม่เก็ตก็คงจะมีใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันเราก็ได้บ้างแต่จะให้ทุกคนเนี่ยบอกทุกคนมีเมตตากันเพียงแล้วทุกคนมีเมตตากันหมดเลยเหรอโอ้ย
0: ก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช
0: เจ้า
1: ่
0: คะ
1: ในสมัยพุทธกาลนี่เขายังห้ำหั่นกันเต็มที่เลยนั่นพระพุทธเจ้านั่งอยู่เลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: นั่งอยู่เลยเนี่ยยังแบบไม่เห็นหัวท่านเลยแล้วก็ไปห้ำหั่นกันเลยเนี่ยโอ้นั่นท่านยังอยู่เลยนะโอ้แล้วเราแบบมานั่งพูดหลังไมโครโฟนเนี่ยก็คงได้พอได้บ้างคุณใจก็ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคำถามก็คือเฮ้ยในเมื่อเขาแบบห้ามหันกันแล้วอ่ะเราจะอยู่ยังไงแล้วเราจะต้องเอาตัวรอดยังไงนี่แหละคือช่องทางที่เราคุยกันที่เพิ่งเมื่อวานนี้เองมาคุณใจเราพูดถึงในช่วงของขุดเป็นในพระไตรปิฎกนะที่พูดถึงช่องว่างในที่คับแคบจำได้ไหมเมื่อวานนี้เอง
0: เจ้าค่ะเพิ่งพูดกัน
1: ใช่ว่าความคับแคบหมายถึงการบีบคั้นตอนนี้มันบีบคั้นมาแล้วเขาไปบีบกันตรงช่องแคบๆหรือที่ช่องแคบฮอร์มุสมันจะไม่ใช่บีบแค่ตรงช่องแคบฮอร์มุสนะมันจะมาบีบที่ช่องแคบมาลากาด้วยแล้วก็
0: ใช
1: จะ
0: ่
1: ไป
0: ค่
1: บีบ
0: ะ
1: ที่ช่องแคบตรงเรดซีด้วยแล้วก็จะไปตรงปานามาด้วยว่ามันบีบหมดเลยตรงที่เขาจะบีบเข้ามานี่บีบคั้นเข้ามามันมีช่องทางอยู่ที่จะไปได้โอกาสที่จะไปได้แล้วก็สมาธินั่นเองที่พูดถึงในเมื่อวานนี้นะจะทำยังไงให้สมาธิเกิดขึ้นก็ต้องมีสตินั่นเองแต่สติสมาธินั่นแหละจะเป็นตัวที่เราจะกำหนดว่าเราต้องมีเราต้องอยู่ได้เราต้องปรับตัวให้ได้แล้วหรือธรรมะอันหนึ่งที่จะชัดเจนเลยก็เรื่องพละ4 ประการพระอาจารย์อธิบายไว้ละเอียดแล้วในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือพูดถึงแบบพูดอยู่60 นาทีอ่ะคุณใจเพราะนั้นรายละเอียดมันเยอะในอยากจะให้ท่านฟังเนี่ยไปฟังเราบ้านในแค่4 ข้อเนี้ยทำไมเราถึงควรจะต้องมีกัลยาณมิตรเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่นในเครื่องแบบคำว่าสงเคราะห์นี่ไม่ใช่ว่าต้องช่วยเหลือกันอย่างนั้นก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่มันเป็นการยึดเหนี่ยวน้ำใจประสานหมู่คนเขาด้วยกันที่จะเหมือนกันแล้วคนเดียวพังแน่นอนคือคำว่าพังนี่คือหมายว่าเราก็ตัดช่องนั้นแต่พอตัวเราก็อาจจะตายเร็วหน่อยแล้วก็ไปสวรรค์อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าอยู่กันได้หลายๆคนมันก็ช่วยเหลือกันได้ก็อาจจะอยู่ได้นานหน่อยก็จะประมาณนี้แล้วก็ต้องมีปัญญาพละมีวิริยะพละมีอนัมัชชาพละคือการงานไม่มีโทษแล้วเราก็จะมีความอยู่ผาสุกไม่กลัวภัยเนื่องด้วยการเลี้ยงชีพและภัยที่เกิดจากการเลี้ยงชีพเนี่ยเราจะไม่กลัวเราก็จะอยู่ได้แบบสบายๆนะไม่มีน้ำมันแล้วทำไงอ่ะก็เดินเอาสิ
0: เดินไปขี่จักรยาน
1: ก็ขี่จักรยานไปจะยากอะไรไม่มีไฟแล้วทำไงเปิดไฟไม่ติดก็จุดเทียนเอาดิก็เมื่อก่อนเขาก็ไม่เห็นมีเลยน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังอยู่กันได้ใช่ปะโอ้ยไม่ได้นั่นนี่ที่โวยวายบ่นว่าขี้บ่นเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตใจไม่เป็นสมาธิมีความอยู่ไม่ผาสุกไงถึงได้บ่นไม่แต่ถ้าคุณมีความอยู่ผาสุกคุณจะอดทนนะมีความยืดหยุ่นเตรียมพร้อมรวดเร็วกล้าหาญรอบคอบไม่ประมาทใส่ใจกันเลยนะมิตรจะมีความสุขอยู่ในภายในนี่คนที่เขาจะมีจิตสงบอยู่ในภายในเนี่ยก็จะมีคุณธรรมเหล่านี้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วมันก็ จะเป็นคนละอย่างไงเขาจะอยู่ในโลกได้อย่างผาสุกแม้ต้องจุดเทียนเอาแม้ก็ต้องเดินเอาก็อยู่ผาสุกได้เอาอย่างแค่ว่าคนที่เขาจะทุกข์นะคุณใจคุณมีโทรศัพท์มือถือใช้เครื่องละเอาสมมติ50,000นะแต่ว่าแม้ Wi-Fi มันช้าไม่พอใจ
0: มันเสีย
1: ทำไมเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: เจ้าค
1: ่ะเน็ตช้าเน็ตกลางโอ้ทำไมอยู่ไม่ผาสุกอ่ะตอนนั้นที่มีเงินทองมันก็จึงความผาสุกมันอยู่ที่ใจเราไง
0: เจ้าค่ะ
1: มันไม่ได้อยู่ที่ว่าอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ข้างนอกเราจะเข้าถึงจุดนี้ได้ไงได้สิแต่ด้วยเครื่องเบาใจ4อย่างด้วยพละ4อย่างด้วยอะไรหลายๆอย่างสติสมาธิเหล่านี้ได้หมดที่เมื่อถ้าเรามีแล้วเราจะอยู่ผาสุกได้นั่นเองเ
0: จ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะก็คิดว่าให้ท่านผู้ฟังย้อนไปฟังที่พระอาจารย์ได้สักการะหรือว่าเทศมาในคราวก่อนนะคะก็จะได้รับความกระจ่างยิ่งขึ้นค่ะเวลายังเหลือเจ้าค่ะอาจจะได้อีกคำถามนึงโยมว่าก็คือคำถามของคุณนิจาที่ถามมาว่านั่งสมาธิแบบมิจฉาเนี่ยคืออย่างไรเจ้าค่ะโยมก็เพิ่งเคยได้ยินนะเจ้าค่ะคำว่านั่งสมาธิแบบมิจฉาเนี่ย
1: มัน
0: คืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์มันมีตรงนี้ไงคุณเดินใจมิจฉาสมาธิไงมีอยู่นะ
0: อ้าวเหรอเจ้าค่ะมันเป็นยังไงเจ้าค่ะสัมมารู้แน่ๆ
1: สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะใช่ไหมมีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปปะ
0: ม
1: ีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มีมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมีคู่กันเลยมิจฉากับสัมมาก็คือคู่กันเลย
0: คู่
1: กันแต่ว่าเราอย่าไปเอาคู่ตรงที่มันเป็นมิจฉาไงแต่มิจฉานี่คือหมายความว่ากิเลสมันเพิ่มเป็นสมาธิเราคิดว่าสมาธิดีใช่ไหมดีแต่ถ้าคุณตั้งไว้ด้วยมิจฉาทิฏฐิสมาธินั้นไม่ดีเพราะมันจะเป็นมิจฉาสมาธิเช่นอะไร
0: เจ้าค่ะ
1: เอาเช่นคนที่เขาจะวางแผนปล้นธนาคารหรือฉกกระเป๋าก็เรียกล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าเนี่ยโอ้โหต้องใช้สมาธิสูงนะจังหวะต้องดีมือต้องเบาหน้าต้องนิ่งสมาธิทั้งนั้นเลยนะคุณเดินใจเข้าใจปะแต่เป็นสมาธิที่ขโมยของเขาไงเป็นมิจฉาสมาธิไม่ดีแต่เพราะนั้นสมาธิต้องเป็นสัมมาสมาธิแต่มิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิก็มีหรือเราจะพูดถึงจะตีความนี้ได้ไหมเช่นถ้าบอกว่าสมาธิล้นล้วนหรือไม่ได้มีปัญญาอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะเข้าข่ายมิจฉาสมาธิไหมแต่พูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะแต่จะเข้าข่ายไหมแต่บางหลอกอาจจะไตร่ตรองใคร่ครวญดูเพราะว่าจะมีคนที่พูดถึงว่าสมาธิหัวตออย่างเงี้ยนะแบบว่านั่งนิ่งๆไม่ได้เห็นความไม่เจียงใดๆเลยอย่างเงี้ยคือจะไปว่าสมาธิอย่างนั้นมันก็ไม่ดีไง
0: เพราะ
1: สมาธิจริงๆอ่ะมันดีอยู่นะแต่ว่าต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิไงสัมมาทิฏฐิคือส่วนที่เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งอยู่นั้นน่ะมรรคทั้ง7อย่างเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่เนี่ยจิตที่เป็นหนึ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะในสัมมาสมาธิต้องมีสัมมาทิฏฐิด้วยถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิสมาธินั้นก็จะไม่ใช่สัมมาสมาธิไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะมันเป็นองค์นำหน้าเราจะว่าเป็นองค์นำหน้าอย่างเช่นยังไงว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิก็อย่างเช่นที่ว่าไปว่าขโมยของอย่างเป็นต้นนะ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือการที่จะทำสมาธิเพื่อพูดงี้ได้ไหมเช่นจะต้องเป็นเทพชั้นใดชั้นหนึ่งนั่นก็จะว่าก็ยังยึดติดในความเป็นเทพนั้นนะว่านี่คือเป็นสังโยชน์อยู่ก็ยังมีส่วนที่เป็นมิจฉาอยู่ด้วยเดี๋ยวก็ทำให้สมาธินั่นก็จะมีส่วนของมิจฉาสมาธิอยู่ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: หรือมารอย่างนี้เป็นต้นมารที่เป็นเทวบุตรมารแล้วก็เป็นเทวดานะคุณดูใจเป็นเทวดา
0: แต่เป็นมาร
1: โอเคป่ะเพราะนั้นมีมิจฉาสมาธิแน่นอนพวกเทวดา
0: เจ้าค่ะ
1: ทำให้เขาจึงจะไม่เห็นทางของคนที่มีสัมมาสมาธินะนี่เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นเป็นแนวๆไว้ก่อนเนาะว่าอ๋อมิจฉาคู่กับสัมมาและสติก็ด้วยนะมิจฉาสติกับสัมมาสติก็มีแล้วก็ทุกอย่างไอ้ที่ว่าไป8อย่างเนี่ยสัมมาหมายถึงกิเลสลดมิจฉาหมายถึงกิเลสเพิ่ม ให้เรามีสัมมาอย่ามีมิจฉานั่นเองเดี๋ยวบอก
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะที่พระอาจารย์สักกะฉาหรือว่าชี้แจงมาเนี่ยโยมเข้าใจนะเจ้าค่ะอย่างเช่นแบบว่าคนที่ไปจะไปขโมยของแบบฉกกระเป๋าเข้าอะไรเงี้ยมีสมาธิอันนี้โยมเข้าใจแต่พอดีท่านผู้ถามว่านั่งสมาธิแบบมิจฉาเจ้าค่ะตรงนี้โยมก็เลยงงว่าเอ๊ะมีด้วยเหรอนั่งสมาธิแบบมิจฉาก็เลยงงนิดนึงตรงนี้เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็ลักษณะนี้แหละที่จะคิดแผนอะไรที่มันไม่ดีจะคิดไปในเรื่องของกามอย่างเงี้ยนะคิดบางทีเรานั่งสมาธิ1ชั่วโมงเนี่ยคิดฟุ้งไปเรื่องนี้แล้วฉันจะวางแผนอย่างนี้ฉันจะทำธุรกิจอย่างนี้แล้วไอเดียก็ดีด้วยนะเนี่ยแต่คุณไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่ได้มีส่วนของสมาธิติอยู่มันก็จะไม่ใช่สัมมาสมาธิก็จะเป็นมิจฉาสมาธิ
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับบรุณในเช้าวันนี้หมดลงแล้วจริงๆค่ะก็เลยคงจะลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับเจ้าหน้าที่เปิดการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันหลังเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางออกจากจุดเกิดเหตุได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
6: รู้ไหมว่าโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อสู่คนได้และหากแสดงอาการแล้วไม่มีโอกาสรอด
7: ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือแม้แต่เลียบาดแผลอย่ารอช้ารีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดแล้วไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนป้องกัน
6: จำไว้วัคซีนช่วยชีวิตได้โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ถ้ารู้ทันและไม่ประมาท
7: อย่าชะล่าใจ
6: ถูกกัดถูกข่วนถูกเลียบาดแผลรีบฉีดวัคซีนทันที
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206ออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจรตามปกติ
8: สำนักงานเขตราชเทวีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206บางนาบางเขนออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจร1ช่องทางจากถนนพระราม9ไปยังแยกอโศกและเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดการจราจรฝั่งที่เหลือนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังส่งหัวจากคันใหม่เข้ามายังจุดเกิดเหตุเพื่อทำการตั้งขบวนและลากจูงตู้สินค้าคอนเทนรวมถึงหัวรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุออกจากบริเวณทางตัดเพื่อนำไปตัดจอดและรอการตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดที่โรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันหลังจากเคลื่อนย้ายยานพาหนะหลักที่กีดขวางเส้นทางออกไปได้แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายโยธาได้เร่งเข้ามาทำความสะอาดพื้นผิวจราจรโดยการเก็บกวาดเศษปูนแผ่นปูนและชิ้นส่วนอะไหล่รถที่ตกกระจายอยู่เต็มพื้นถนนพร้อมทั้งใช้น้ำยาเร่งขจัดคราบน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแก่ผู้ใช้ทางพร้อมเปิดการจราจรให้ประชาชนได้กลับมาสัญจรตามปกติมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอบอร์ดประกันสังคมลดเงินสมทบประกันสังคมรับวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อเพื่อบรรเทาภาระแรงงานและนายจ้างในภาวะวิกฤต
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมเสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณามาตรการลดเงินสมทบหลังรัฐบาลประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อปี2569นี้อาจสูงถึง 5% จากวิกฤตพลังงานที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยขณะนี้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากต้องรอการพิจารณาของบอร์ดประกันสังคมนายจุลพันธ์กล่าวอีกว่า ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดภาระค่าครองชีพแรงงานและช่วยพยุงสถานประกอบกิจการไม่ให้กระทบต่อการจ้างงานพร้อมยอมรับว่าการลดเงินสมทบอาจส่งผลต่อเงินบำนาญในอนาคตแต่เห็นว่าการช่วยเหลือระยะสั้นในช่วงวิกฤตเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะแรงงานระดับล่างได้รับผลกระทบโดยตรงและเงินเพียงเดือนละ 5-600 บาทถือว่ามีความหมายมากทั้งนี้กระทรวงแรงงานยังเตรียมพิจารณามาตรการระยะกลางและระยะยาวเพิ่มเติมหากสถานการณ์เศรษฐกิจและพลังงานยืดเยื้อโดยอาจใช้กลไกด้านการจ้างงานและมาตรการช่วยเหลือต่างๆเพื่อประคับประคองทั้งลูกจ้างและนายจ้างไม่ให้ได้รับผลกระทบรุนแรงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นขยายหลักสูตรโคเซนสู่มหาวิทยาลัยไทยผลิตบุคลากรเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
10: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลว่าล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ยกระดับความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นผลักดันขยายหลักสูตรโคเซนซึ่งเป็นโมเดลการศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมุ่งผลิตบุคลากรสายเทคนิคระดับสูงที่ปฏิบัติงานได้จริงตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยขยายหลักสูตรในระยะที่2เข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาของไทยเพิ่มเติมอีก 1-2 แห่งพร้อมทั้งผลักดันการรับรองหลักสูตรให้เทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งด้านอวกาศเซมิคอนดักเตอร์และซินโครตรอนต่อยอดสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่รวมถึงมิติด้านเทคโนโลยีอวกาศการใช้ดาวเทียมและระบบ IoT เพื่อเตือนภัยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นะคะขึ้น1ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะพิริยาพรวงอุบลนะคะและคุณปานิสราพันแก้วสวัสดีค่ะคุณปานิสราค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณพิริยาพรค่ะคิดถึงเสียงนี้จังเลย
0: กลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วนะ2อาทิตย์คุณผู้ฟังถามหาเลยคุณพิริยาพรไปไหน
0: หายไป2สัปดาห์กลับมาประจำการเรียบร้อยแล้วสำหรับข่าวยามเช้านะคะแล้วก็รายการอื่นๆด้วยพร้อมแล้วที่จะชดใช้กรรม
1: ชาร์จแบตมานะอย่างสดใสเลยเช้านี้นะคะก็ต้อนรับกลับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะยังงงๆมึนๆนะเหมือนแบบว่าเริ่มใหม่เพราะว่าลาบางรายการเนาะอย่างหมุนตำวันเองก็มีการเปลี่ยนแปลงนะยังไงถือว่าเป็นน้องใหม่ฝักตัวด้วย
1: พรุ่งนี้รับเจอเลยนะฝากด้วยนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะแน่นอนอัปเดตข่าวสารกันนะคะวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีหลายๆข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันทั้งเรื่องของพยากรณ์อากาศเพราะว่าเมื่อช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่แล้วเข้าสู่ฤดูฝนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำที่เขาบอกปีนี้น้ำน้อยนะเดี๋ยวอาจจะต้องดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกันแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเหตุเรื่องของรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวมาอัปเดตกันด้วยเช้านี้นะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องของการจัดการนะคะแล้วก็การเยียวยาแล้วก็นอกจากนี้อาจจะต้องมีการถอดบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้นะคะตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลย6:10 นจนถึง7:00 นนะคะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศรวมไปถึงหอกระจายข่าวด้วยนะคะ
0: ค่ะช่องทางออนไลน์ก็ Facebook Live นะคะที่เพจข่าวยามเช้านะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: คุ
0: ณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนนะคะมาได้เดี๋ยวเราจะแวะไปทักทายอ่านข้อความกันเป็นระยะนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทางช่อง TikTok ด้วยนะคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องของคุณปณิสราเองนะของช่องดิฉันเองใครที่ผ่านไปผ่านมาเห็นหน้าค่าตากันกดได้นะกดติดตามกดถูกใจเอาไว้นะคะแล้วก็มาพูดคุยกันค่ะเช้านี้เรามาอัปเดตสถานการณ์เรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยนะคะคืออย่างที่บอกเนาะก็ถึงตัวจะไม่อยู่แต่ว่าติดตามอยู่นะว่าเมืองไทยเนี่ยบางวันก็คือฝนตกหนัก
1: ใช
0: ่ไหมคะก็มาดูเรื่องของการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะคะมีการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยคือเราเฝ้าระวังเพราะว่ามันจะมีผลกระทบถึง18พฤษภาคมก็คือพรุ่งนี้นั่นเองค่ะโดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็เกือบทุกประเทศเลยนะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะนะคะพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขานะคะที่น้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งยังไงช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหน่อยนะคะคือบางทีเนี่ยเช้าๆสายๆอาจจะร้
1: อ
0: นบ่ายๆเย็นๆฝนอาจจะตก
1: ค่ะ
0: ร่างกายก็อาจจะป่วยได้นะคะ
1: ส
0: ำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะส่วนฝั่งอันดามันเหนือทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีคลื่นสูง2เมตรนะคะยังไงขอให้ชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนนี้เขาแนะนำบอกงดออกจากฝั่งก่อนนะคะเพราะว่ายังอันตรายอยู่นะยังไงตรวจเช็คเรื่องของสภาพอากาศในทุกๆวันติดตามการประกาศแจ้งเตือนด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะมีการออกมาแจ้ง6จังหวัดภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่17ก็คือวันนี้นะคะจนถึง24พฤษภาคมค่ะซึ่งทางคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะมีการออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะพบว่าช่วงกลางคืนนะคะตั้งแต่วันที่17ถึง24พฤษภาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงโดยมี6จังหวัดภาคกลางนี่นะคะนนทบุรี ุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งปภ.มีการแจ้งประสานจังหวัดเสี่ยงทั้ง6จังหวัดนี้นะคะรวมไปถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในช่วงนี้เอาไว้ด้วยกำชับให้มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สภาวะระดับน้ำรวมไปถึงแนวโน้มสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ทราบล่วงหน้าด้วยโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีการประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองนะคะอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือว่าแพร่ร้านอาหารนะคะรวมไปถึงจัดเตรียมเครื่องมือจากกรมสาธารณภัยแล้วก็ทีมปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนพี่น้องได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
0: ค่ะก็เป็นในส่วนของปภ.นะแจ้งเตือน6จังหวัดนะคะวันนี้เนี่ย17พฤษภาคมถ้าเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาอัปเดตตอน6นาฬิกาที่ผ่านมานะคะวันนี้ภาคเหนือฝน 40% นะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะภาคอีสานในวันนี้ฝน 60% ภาคกลางนะคะภาคตะวันออกฝน 60% เช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะ 60% ขยับลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนเท่ากันเหมือนกันภาพรวมของทั้งประเทศก็คือ 60% จะมีน้อยหน่อยก็คือที่ภาคเหนือนะคะ 40% แต่ว่าต้องไม่ประมาทนะก็ต้องติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศด้วยนะค
1: ะ
0: นอกจากนี้นะคะกรมประมงค่ะก็มีการประกาศฤดูน้ำแดงในปี2569นะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ16พฤษภาคมนะคะเพื่อที่จะเป็นการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดที่มีไข่แล้วก็เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำทั่วประเทศด้วยค่ะซึ่งคุณทิติพรเหล่าประเสริฐนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมประมงยังคงใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจืดช่วงฤดูน้ำแดงนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการคุ้มครองสัตว์น้ำในช่วงมีไข่วางไข่แล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนค่ะโดยมีการติดตามประเมินผลวิชาการอย่างสม่ำเสมอเพื่อเอามาปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมกับข้อมูลชีววิทยาสัตว์น้ำปริมาณน้ำฝนน้ำท่าแล้วก็สถานการณ์ประมงปัจจุบันนะคะคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปี2568ค่ะคุณผู้ฟังกรมประมงเขาออกประกาศฉบับใหม่มาเพื่อที่จะ เพิ่มอำนาจให้กับคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะกำหนดพื้นที่เครื่องมือวิธีการแล้วก็เงื่อนไขการทำประมงให้เหมาะกับสภาพพื้นที่จริงแล้วก็มีผลบังคับใช้5ปีนะคะโดยเริ่มตั้งแต่16พฤษภาคมปีที่แล้ว2568ยาวไปจนถึง30พฤศจิกายน2572ค่ะเพื่อเป็นการติดตามแล้วก็ประเมินผลระยะยาวให้มีความแม่นยำและนำไปสู่การบริหารจัดการสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนสำหรับในปีนี้เนี่ยปี2569นะคะก็ยังคงใช้มาตรการเดิมแหละ
1: ค่ะ
0: โดยจะแบ่งช่วงเวลาห้ามทำการประมงออกเป็น3ระยะค่ะมาดูกันระยะที่1ก็คือ16พฤษภาคมเมื่อวานนี้ไปจนถึง15สิงหาคมจะครอบคลุม33จังหวัดอย่างกลุ่มภาคเหนือภาคอีสานนะคะบางส่วนแล้วก็ภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยรวมไปถึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะ
1: ค่ะ
0: ระยะที่2 1มิถุนายนนะคะถึงสิ้นเดือนสิงหาคมก็คือ31สิงหาคมจะครอบคลุม39จังหวัดอย่างภาคอีสานตอนล่างนะภาคกลางกรุงเทพและภาคตะวันออกค่ะระยะที่3ก็จะเป็น1กันยายนไปจนถึง30พฤศจิกายนจะครอบคลุม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสและยะลานะคะคือประกาศดังกล่าวเนี่ยเขาจะห้ามทำการประมงในแม่น้ำลำคลองบึงอ่างเก็บน้ำต่างๆลำน้ำสาขารวมไปถึงพื้นที่น้ำท่วมตามธรรมชาติในสาธารณะ

0: ก็เอกชนด้วยตามช่วงเวลาแล้วก็พื้นที่ที่เขากำหนดนะคะแต่ว่ายังอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางประเภทได้อย่างเบ็ดทั่วไปนะเบ็ดราวแล้วก็เบ็ดพวงแบบกระชากตะแกรงสวิงช้อนยอนะคะหรือว่าชนางขนาดที่ปากเนี่ยไม่เกิน2เมตรนะคะอันนี้ก็อนุโลมได้โดยห้ามใช้วิธีประดาสุ่มฉมวกนะคะแล้วก็ซ่อมใส่ตุ้มอีจู้นะคะลันแล้วก็แห่ลึกเนี่ยไม่เกิน6ศอกหรือว่าประมาณ3เมตรนั่นเองค่ะส่วนการทำประมงเพื่อการศึกษาวิจัยทดลองทางวิชาการหรือว่าเป็นการช่วยชีวิตสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยนะคะยังสามารถดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือว่าผู้แทนที่ได้รับมอบหมายนะสำหรับใครที่เขาประกาศออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับนะคะ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทด้วยกันหรือว่าปรับ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับมาได้เพราะฉะนั้นใครอยู่พื้นที่ไหนในอย่างกลุ่มภาคเหนืออย่างเงี้ยภาคอีสานบางส่วนภาคตะวันออกตะวันตกแล้วก็ภาคใต้อันดามันยังไงก็ติดตามประกาศบางพื้นที่บางลำน้ำบางอะไรเงี้ยเขาจะประกาศห้ามจับสัตว์น้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนเนี่ยเดี๋ยวมีความผิดอาจจะไม่รู้บางคนอาจจะไม่ทราบนะคะ
1: ถูกต้องค่ะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์นะคะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็ถือเป็นเหตุการณ์ใหญ่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณเกือบ4โมงเย็นนะคะที่ศูนย์วิทยุพระราม199 199นะคะก็มีการรายงานออกมาว่าเมื่อตอนประมาณ 15:42 นาทีของเมื่อวานรับแจ้งอุบัติเหตุเพลิงไหม้รถโดยสารสาธารณะที่บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันนะคะที่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครค่ะมีการประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะกู้ภัยพญาไทเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะก็พบว่ามีการเฉี่ยวชนระหว่างขบวนรถไฟกับรถโดยสารสาธารณะนะคะสาย206นะคะรวมไปถึงรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหลายคันส่งผลให้รถโดยสารเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็มีเสียงปะทุเกิดขึ้นเป็นระยะค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะที่ต้องมีการตรวจสอบนะคะก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ช่วงประมาณเกือบ4โมง 15:59 นาทีค่ะภายหลังนะคะก็มีการตรวจสอบภายในรถโดยสารเบื้องต้นเนี่ยยืนยันผู้เสียชีวิตที่8รายนะคะแล้วก็จำนวนผู้บาดเจ็บอยู่ระหว่างการประเมินน่าจะตอนนี้ประมาณ32รายนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานตอนก่อนหน้านี้เนี่ยคือในช่วงนั้นก็มีการปิดกั้นพื้นที่บนถนนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เร่งหาสาเหตุของอุบัติเหตุรวมไปถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยซึ่งเมื่อวานนี้เบื้องต้นนะคะท่านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือรถเมย์จอดติดไฟแดงอยู
0: ่ค่ะแต่ว่าเวลาจอดเนี่ยคือถ้าดูจากคลิปเนาะหลายคนก็น่าจะได้ดูนะคะหมายถึงว่าเวลาจอดเนี่ยเราไปคอมรางรถไฟแต่ในขณะเดียวกันรางรถไฟเนี่ยก็ไม่มีไม้กั้นลงมา
1: ถูกต้องนะคะก็ทำให้อย่างที่พี่พลอยบอกเลยก็มีอุบัติเหตุขึ้นมานะคะซึ่งรถไฟที่มาเนี่ยเขาบอกว่าก็ขนตู้คอนเทนเนอร์มานะมันก็มีขับน้ำหนักค่อนข้างหนักก็เบรกอาจจะไม่ทันการตรงนี้ส่วนรถเมล์คันที่ประสบอุบัติเหตุก็ได้รับรายงานว่าเป็นรถของขสมกนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีการตรวจสอบหาสาเหตุนะคะซึ่งบริเวณใกล้เคียงเนี่ยรถที่อยู่ด้านข้างถ้าใครได้เห็นนะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะก็ถือว่าได้รับผลกระทบไปด้วยตรงนั้นนะคะก็ถูกชนไปด้วยเมื่อวานนี้ก็มีการลำเลียงผู้บาดเจ็บนะคะไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ
0: ค่ะหลายหน่วยงานนะคะก็รีบลงพื้นที่ไปอย่างปภ.ก็ลงพื้นที่ไปที่บริเวณเกิดเหตุนะคะเร่งติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมย์นะคะแล้วก็คุณพิพัฒน์บอกว่าจะเร่งสอบหาสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะแล้วก็โอกาสนี้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้กำชับไปทุกหน่วยงานค่ะให้ดูแลแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยรัฐบาลก็จะติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะขณะเดียวกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็รับทราบนะคะเหตุรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ท่านก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะในขณะที่หลายๆพื้นที่แล้วก็อย่างหน่วยงานกทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็คือทันเหตุการณ์เหมือนกันรีบบึ่งไปเลยนะไปดูไปช่วยเหลือไปติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็คสมก.เองเนี่ยก็มีการเร่งเยียวยาผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางก็เตรียมวงเงินประกันชดเชยกรณีเสียชีวิตเนี่ย 1.5 ล้านบาทต่อรายอันนี้เบื้องต้นนะคะแล้วก็มีการเร่งคืนผิวจราจรอย่างกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็มีการเร่งคืนพื้นผิวจราจรแยกอโศกค่ะให้มีการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงด่วนเลยนะคะก็เมื่อวานนี้ประมาณ2ทุ่มกว่าก็มีการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็เขามีการขอความร่วมมือกันนะว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากให้โพสต์หรือว่าแชร์ภาพคลิปของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะกทม.ก็อย่างหลังจากที่คุณชัชชาติลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์ด้วยตนเองเนี่ยกทม.ก็เปิดสายด่วนนะคะเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็คือที่หมายเลข0639187654นะคะเพื่อเป็นการติดตามผู้สูญหายเหตุรถไฟชนรถเมย์ญาติพี่น้องใครหายไปติดต่อไม่ได้หรือยังไงลองประสานดู0639187654นะคะ
1: ค่ะคือถ้าใครที่รู้ว่าญาติพี่น้องเราเนี่ยเดินทางโดยรถโดยสารนะคะสาย206นะคะเส้นบางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางนานะแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่กลับบ้านหรือยังติดต่อไม่ได้นะคะติดต่อไปได้ที่เบอร์ที่พี่พลอยบอก
0: ใช่ค่ะมาย้อนฟังใน Facebook ข้างทีหลังได้นะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจข่าวยามเช้านะคะในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายรถซากรถต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย5ทุ่มกว่า5ทุ่มครึ่งนะคะสำนักงานเขตราชเทวีก็แจ้งเคลื่อนย้ายรถแล้วก็สิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่แยกอโศกดินแดงแล้วเสร็จค่ะตอนนี้ก็เปิดจราจรได้ตามปกติแล้วนะคะแล้วก็ตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองเหมือนกันหลังจากเสร็จภารกิจน
1: ะ
0: ท่านก็รีบกลับมานะคะก็มาที่ถนนอโศกดินแดงแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดท่ามกลางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยแพทย์ฉุกเฉินตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ยังคงเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็เคลื่อนย้ายซากรถกันแล้วก็เป็นการเก็บหลักฐานในพื้นที่ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็แสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็อย่างที่บอกเลยญาติพี่น้องใครที่ยังติดต่อไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ไปย้อนดูได้นะคะ
0: ย้ำเบอร์นะคะ0639187654นะคะ
1: ถูกต้องค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่หลังจากนี้เชื่อว่าหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมาถอดบทเรียนกัน
0: ค่ะ
1: ว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ย
0: คือจริงๆก็คือจะใช้คำว่าถอดบทเรียนบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะ
1: ไม่ดีถูกต้อง
0: เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก
1: ใช่
0: เพราะเราก็ต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้แต่ว่าจริงๆก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ความประมาทเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะคะการขับรถขับราบางทีเข้าใจว่าพื้นที่บางพื้นที่เนาะการจราจรมันหนาแน่นจริงๆการขับรถขยับไปเรื่อยๆแต่บางทีเราก็ต้องดูนะเอ๊ะมันคล่อมรางรถไฟไหมมันจะยังไงคือก็ต้องดูให้ปลอดภัยอะเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นข่าวสารนะที่วันนี้นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังหน่อยละกันนะคะมีหลายท่านนะที่ทักทายกันเข้ามายามเช้าวันนี้นะคะสวัสดีคุณคณาวุฒินะคะ
0: ค่ะ
1: คุณสมยศบอกสวัสดีข่าวยามเช้าสวัสดีสองสาวครับจากมาตาพุทธระยองเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มๆฝนยังไม่ตกนะคะ
0: ค่ะสวัสดีน้องชาตรีบอกว่าเลิกงานมาฟังพี่ๆจัดรายการก่อนนอนพักผ่อนแล้วก็บอกว่าไม่ได้เจอพี่พลอยนานคิดถึงมากครับโอเค
1: กลับมาแล้วนะ
0: คิดถึงผู้ฟังทุกคนกลับมาเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: อาจารย์ทองพูนสวัสดีค่ะบอกว่าขอน้ำมันดีเซลลงอีกหน่อยได้ไหมครับเกษตรกรกำลังลงไร่นานะคะคือกลับมาก็ช็อกเหมือนกันนะน้ำมัน
1: ขึ้น
0: อีกแล้วเมื่อวานไปเติม44บาท
1: ใช
0: ่แล้วก็พี่สุนทรบอกว่าเลิฟไลค์แคร์ให้แล้วนะครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: พี่สังวานเสียงชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะพี่สมพรน่ารักมากเลยบอกแชร์ แล้วจ้านะคะพ
1: ี่
0: ร
1: ว
0: มข่าวยามเช้าชมทุกวันนะคะแล้วก็คุณประภาพี่สมปองนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านนะคุณดาวรุ่งกมลพี่สมเหมือนสวัสดีนะคะคุณสมยศนะคะสวัสดีข่าวยามเช้า 2-3 จะมาตะพุดนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านน
1: ะ
0: ที่คอมเมนต์มา
1: คอมเมนต์กันเร็วมากเลยนะคะ
0: คือจริงๆเนี่ยไล่หาอยู่นะ เพราะว่าคอมเมนต์126คอมเมนต์เนี่ยเยอะมากนะคะเดี๋ยวกำลังอัปเดตอยู่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่กิติการสวัสดีนะคะพี่สุพิชบอกที่โคกจานอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะพี่สมพรบอก9โมงเช้าวันนี้พลเมืองอ่างทองตื่นรู้นโยบายสาธารณะมาพบกันที่โดมหลังศาลากาศาลาการเรียนวัดโบสถ์
1: ค่ะ
0: นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
1: นะวันนี้ก็มีทักทายกันมานะคะเรื่อยๆเลยสำหรับคุณผู้ฟังนะคะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับข่าวยามเช้าแล้วก็ช่วงตีคล้องร้องข่าวด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกสำหรับภารกิจของนายกในการลงพื้นที่ครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพและร่วมเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงพบปะประชาชนครับและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นครับเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องครับโดยท่านนายกครับได้เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับจากนั้นครับนายกเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกครับเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญครับในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ครับ นอกจากนี้ครับท่านนายกได้เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569ครับที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งงานนี้ครับเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นครับสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนครับพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครับซึ่งรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และการสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อให้การพัฒนานั้นเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเผยถึงการรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจครับ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังว่านะครับภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลนั้นเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้ามีการปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมไปถึงครับมีการเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศไทยครับท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ครับยังมีการเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อครับหรือว่า missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ Land Bridge ในอนาคตซึ่งในขณะนี้นะครับรัฐบาลนั้นยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ Land Bridge ทั้งในด้านความคุ้มค่าครับและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจครับพี่น้องประชาชนครับมาดูที่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชากันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกัมพูชาปล่อยชาวสุรินทร์กลับไทยถือเป็นสัญญาณเชิงบวกยืนยันครับไม่เคยนำประชาชนมาใช้เป็นเงื่อนไขต่อรองทางการเมืองครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเปิดเผยถึงกรณีที่ทางกัมพูชานั้นได้ส่งตัวนายโยชน์สายน้อยชาวจังหวัดสุรินทร์กลับประเทศไทยครับว่านี่ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกครับที่ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยนั้นสามารถแยกแยะปัญหาระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้ครับและยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นไม่เคยนำประชาชนมาใช้เป็นเงื่อนไขต่อรองทางการเมืองหรือการเจรจาใดๆครับเพราะว่าประเด็นต่างๆนั้นต้องดำเนินไปตามกระบวนการการเจรจาอย่างเหมาะสมครับนอกจากนี้ครับยังกล่าวถึงการหารือกับสมเด็จฮุนมาเน็ตครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ครับโดยมีการแจ้งกับทางกัมพูชาอย่างเป็นทางการนะครับว่าไทยเรานั้นยกเลิก MOU 44และมาใช้หลักตามอนุสัญญา UNCLOSEเป็นกรอบอ้างอิงร่วมกันซึ่งจะช่วยให้การเจรจามีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นครับนอกจากนี้ครับท่านนายกนั้นยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าจนกว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาจะคลี่คลายไทยยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความมั่นคงการดูแลแนวชายแดนและการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับไปดูกันที่การปราบปรามทุจริตกันต่อครับนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่องใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือที่ย่อว่ากกร.ครับร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสและจัดอันดับหน่วยงานรัฐ10แห่งที่เสี่ยงเรียกรับเงินสินบนสูงสุดครับโดยยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องครับพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการผิดกฎหมายต่างๆทั้งการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายการฆ่ามนุษย์และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลครับโดยรัฐบาลนั้นใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมคือไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดนะครับถ้าหากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันอย่างเช่นครับกรณีการสวมสิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงรายบุคคลแต่มีการขยายผลไปถึงขบวนการทั้งหมดครับรวมไปถึงการจัดการผู้มีอิทธิพลและนอมินีในหลายพื้นที่ครับเช่นที่เกาะพังงานและเกาะสมุยครับซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทุจริตผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมที่ดินยกระดับมาตรการปราบนอมินีคุมเข้มทุกขั้นตอนธุรกรรมสกัดต่างชาติตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์กลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีครับในการถือครองที่ดินซึ่งสร้างความกังวลให้แก่พี่น้องประชาชนและยังส่งผลกระทบนะครับต่อเสถียรภาพราคาที่ดินด้วยจึงสั่งการให้กรมที่ดินครับยกระดับมาตรการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศอย่างเข้มงวดครับเพื่อสกัดกั้นการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบครับซึ่งจากข้อสั่งการดังกล่าวนะครับพี่น้องประชาชนกรมที่ดินนั้นก็ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินและอาการกันครับร่วมกันตรวจสอบและเฝ้าระวังธุรกรรมที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะเลยในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ตรวจตั้งแต่ไอหรืออสังหาริมราคาประเมินล้านบาทนะครับเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องทำการสอบสวนถึงแหล่งที่มาของเงินรายได้การตรวจสอบนี่เพิ่มหรือการครับการที่ดินตรวจสอบนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นหรือเป็นกรรมการเป็นนะครับและรายงานทุก3เดือนครับพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ครับทางกรมที่ดินนั้นยังได้ประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและตอบพฤติการนิติบุคคลอำพรางอย่างรวดเร็วครับโดยย้ำนะครับว่าหากตรวจพบหลักฐานการกระทำผิดที่ชัดเจนจะดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับพร้อมบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายสั่งจำหน่ายที่ดินที่ถือครองโดยมิชอบทันทีเพื่อไม่ให้ทรัพยากรของชาตินั้นถูกเอาเปรียบผ่านขบวนการอำพรางเหล่านี้แหละครับทั้งนี้กรมที่ดินขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับและผู้ประกอบการชาวไทยไม่ให้ความร่วมมือในการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวและหากพบเห็นพฤติกรรมที่ต้องสงสัยครับสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่ครับเพื่อร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ทรัพยากรที่ดินของประเทศอย่างยั่งยืนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลบูรณาการรัฐเอกชน23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยง และผู้ใช้วิชาชีพในทางโฆษกมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิลคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ครับ

คนที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50 ครับเพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมายครับได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมลงรับซื้อสินค้าเกษตรและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับพร้อมทั้งตรวจสอบกลุ่มทนายความครับและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่มีพฤติกรรมในการใช้วิชาชีพในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการจดทะเบียนนอมินีครับซึ่งทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกก็กล่าวอีกนะครับว่าในขณะเดียวกันนั้นรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนครับจึงมีมาตรการเร่งยกเลิกกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตให้สามารถเข้ามาลงทุนตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของขบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งฟันขบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์หลอกบินญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเหยื่อร้อง8รายเสียหายกว่า10ล้านสั่งสคบเร่งเคลียร์ทุกเคสแน่3เช็คก่อนโอนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับการดูแลสิทธิ์ของผู้บริโภคทุกท่านครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบนี่แหละครับเปิดเผยภายหลังกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อสคบกรณีถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางไปญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปโดยแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้ครับรวมนะครับเสียหายกว่า10ล้านบาทครับซึ่งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็กล่าวนะครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดนั้นสคบครับได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีตั๋วเครื่องบินทิพย์หรือว่าตั๋วเครื่องบินที่ไม่มีจริงครับลักษณะนี้เนี่ยมีคนร้องเรียนมาแล้ว8รายครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทพฤติการจะเป็นแบบหลอกสร้างความน่าเชื่อถือครับพี่น้องประชาชนช่วงแรกนั้นผู้ซื้อได้ตั๋วจริงครับและได้เดินทางจริงด้วยหลอกให้เหยื่อตายใจก่อนครับจึงเกิดการบอกต่อจากนั้นครับตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดนี่เลยครับเดือนที่แล้วเนี่ยแหละครับบริษัทเนี่ยเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วครับซ้ำเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างว่าเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินครับและเมื่อผู้เสียหายนั้นโอนเพิ่มไปครับก็ยังไม่ได้ตั๋วอีกนะครับและเมื่อทวงเงินคืนก็ผัดผ่อนไม่มีกำหนดทั้งนี้ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้สคบครับตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนครับเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์โดยเร็วที่สุดครับซึ่งขณะนี้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ครับในวันที่21พฤษภาคมนี้เลยครับเพื่อให้ข้อเท็จจริงนั้นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าสคบไม่ได้ทำงานเฉพาะการตรวจสอบหน้าบ้านอย่างเดียวครับแต่งานหลังบ้านในการตามเก็บเคสและช่วยเหลือผู้เสียหายเดินหน้าคู่ขนานกันไปในทุกเคสครับนอกจากนี้ครับมีการกำชับเลขาธิการสคบครับให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้บริโภคทุกเจ็ดวันครับพร้อมเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นระยะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เห็นผลการทำงานที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมครับและมั่นใจว่าทุกเรื่องร้องเรียนนั้นจะไม่ตกหล่นครับและฝากเตือนพี่น้องประชาชนครับยึดหลัก3เช็คก่อนโอนครับได้แก่เช็คตัวตนครับควรซื้อตรงจากผู้ให้บริการสายการบินหรือผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือครับหากจำเป็นต้องซื้อผ่านเอเจนซี่นั้นหรือผ่านผู้ให้บริการนำเที่ยวก็ควรจะตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากกรมการท่องเที่ยวครับหรือกับผู้ให้บริการสายการบินว่าเอเจนซี่นั้นนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือไม่ครับ2ครับพี่น้องเช็คราคาระวังตัวราคาถูกผิดปกติครับเมื่อเทียบกับเว็บไซต์สายการบินหลัก

โอนครับพี่น้องประชาชนเลี่ยงนะครับในการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาและนอกจากนี้ครับหากถูกขอให้โอนเพิ่มเพื่อแก้ดีลเก่านั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นกลโกงใครคิดใช้ช่องว่างออนไลน์เอาเปรียบผู้บริโภครัฐบาลและสคบนั้นจะเอาจริงทุกรายครับไม่ปล่อยให้ลอยนวลอย่างแน่นอนขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบให้รอบคอบก่อนทุกครั้งก่อนจะโอนเงินด้วยนะครับพี่น้องประชาชนเอวิทยุประเทศคำพานต้องลาไปก่อนครับในวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ุดท้ายนะคะขอบคุณคอมเมนต์ทุกท่านคอมเมนต์แล้วก็รันเร็วมากแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะแวะมาทักวันนะคะบอกว่าจันทบุรีอากาศร้อนอบอ้าวนะแต่เช้า7องศานะคะพี่ประเสริฐคุณเจนจิรานะคุณระบายพี่ติมคลองเตยมาแล้วนะคะคุณประเทืองยามเช้าคุณชัยนาทาวนะคะพี่มารีบอกสวัสดีค่ะน้องพลอยน้องสายป่านนะคะสวัสดีค่ะคุณสุชีที่อุทยานแห่งชาติปางสะแก้วนะคะ
1: ไปกันต่อนะคะสู่ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการสินค้าธงลดค่าของชีพให้กับพี่น้องนะคะสินค้าลดเลยนะคะกรมกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดจำหน่ายค้าธงค่ะลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยในประเทศพื้นที่จำหน่ายสินค้าทั้งในส่วนกลางแล้วก็ต่างจังหวัดกรุงเทพมหานครการกระทั่วเขตส่วนเข้าถึงสินค้าเป็นสินค้าที่สิบนะคะครัวเรือนใหญ่เลยนะอย่างน้ำตาลทรายขาวกิโลกรัมละ22บาทนะคะลดลงร้อยละ100ข้าวค่ะร้อยละสินค้าพวกบริโภคอื่นๆที่ส่งตรงจากผู้ผลิตมาจำหน่ายในราคาประหยัดด้วยตรงนี้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของพี่น้องประชาชนได้การจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้านะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ที่บริเวณสนามฟุตบอลด้านหลังชุมชนโครงการเอื้ออาทรบึงกลุ่มที่เขตบึงกลุ่มนะคะก็เขาบอกตอนเช้าเนี่ยมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยที่เดินทางกันมาซื้อของจับจ่ายใช้สอยกันนะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนซื้อของไข่ไก่
0: ใช่ต้องมีติดบ้านนะ
1: ติดบ้านเลยนะไข่ไก่ก็เปิดจำหน่ายในราคาแผงละ85บาทนะคะจากราคาท้องตลาดทั่วไปอยู่ที่ประมาณ130บาทนะคะประชาชนเนี่ยคือมาต่อแถวรอซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่นะคือไม่รู้จะทานอะไรเนี่ยนะคะแน่นอนก็เลยเป็นสินค้าที่ส่วนใหญ่คนเนี่ยจะซื้อติดบ้านเอาไว้แล้วก็ราคาเนี่ยทำให้ประหยัดได้มากเลยนะคะไข่ไก่เนี่ยเขาแบ่งรอบจำหน่ายสินค้าออกเป็นวันละ4 10โมงเที่ยงบ่าย3โมงนะคะกระจายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสินค้ากันได้อย่างทั่วถึงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องประชาชนบอกว่าคือตั้งใจเนี่ยก็คือจะมาซื้อไข่นี่แหละจะมาตุนหลักเลยนะคะก็มองว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ลดราคาแล้วก็เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือได้จริงนะคะแล้วก็ราคาถูกกว่าท้องตลาดด้วยนอกจากนี้ประชาชนยังพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
0: ค่ะถ้าพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยนะคะไปรษณีย์ไทยก็เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยนโยบายของรัฐบาลค่ะเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาค่าครองชีพนะอันสุภัทรพันธ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะท่านก็บอกว่าจากนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะในฐานะที่กำกับดูแลหน่วยงานก็คือคุณชัยชนกคิดชอบนะคะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยไม่ใช่เพียงมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นน
1: ะ
0: แต่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลศักยภาพระบบคนเข้าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดึงเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะแล้วก็จุดกระจายสินค้าในพื้นค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นประชาชนได้อย่างรวดเร็วไปรษณีย์ไทยตอนนี้มีความพร้อมนะคะที่จะทำหน้าที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อทำหน้าที่กลางในการบริหารสต็อกสินค้าโดยจะมีการนำระบบการสั่งหน้าหรือว่ามาใช้ป้องกันด้วย คือจะได้รู้ว่าสินค้าในระยะแรกเนี่ยเขาร่องเปิดที่ทำการ122จะขยายผลให้ครอบชนีอำเภออีก946แห่งทั่วประเทศสำหรับในราคาพิเศษนะก็จะเป็นสินค้าเฮ้าส์ของไปข้าวตาไปน้ำดื่มตาไปคอฟฟี่ก็มีนะคะกาแฟรวมถึงสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการรายย่อย 2,000 รายบนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ค่ะโดยโครงการไทยช่วยไทยนี้ได้เริ่มดีเดย์กระจายสินค้าให้กับรถพุ่มพวงไปแล้วนะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา15พฤษภาคมนะคะเรียบร้อยแล้วใจก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กของไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะ
1: ค่ะเห็นพี่พลอยเพิ่งกลับจากต่างประเทศเดี๋ยวพาไปดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักในกรุงพม่าอิสระพักในฐานะที่ดูแลเรื่องของบริโภคนะคะนี้เนี่ยเขาเข้าร้องทุกข์ต่อสคบกรณีบินเป็นเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลียุโรปจากสายการบินแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ตั๋ว
0: คือเป็นการแบบมาเที่ยวทิปหรอ
1: ถูกต้องตั๋วทิปนะคะคือมูลค่าความเสียหายเขาบอกกว่า10ล้านบาทเลยนะการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะคะก็เป็นพฤติการหลอกสร้างความซื้อเนี่ยได้ตั๋วแล้วก็ได้เดินทางจริงพอเริ่มบอกต่อแล้วก็เรียกเงินอันค่ะพัฒนาก็ตามต่างๆนะคะพอโอนเพิ่มก็ทวงคืนเงินใช่ก็เป็นไปตามมาจากเรื่องของที่จะถูกหลอกนะจากทางด้านคุณสุภมาศก็นะคะเป็นกรณีเร่งดูช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเนี่ยเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองที่สุดรีโพชี้แจงข้อที่เงินต่างนี้ก็อาจจะต้องดำเนินคดีเรื่องของกระบวนการหลอกลวงด้วยทุกข้อหานะคะซึ่งท่านก็ได้กำชับกับเลขาธิการสคบให้รายงานและสาธารณชนด้วยแบบนี้เหมือนนี้แบบนี้นะคะแจ้งสายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้เหมือนกันนะคะ
0: ค่ะคือพวกนี้เนี่ยจะเอาเรื่องของราคาถูกแล้วก็ราคาดีเนี่ยมาเป็นตัวล่อแรกก็คือเหมือนได้จริงตัวถูกจริงแต่หลังๆมาเนี่ยก็คือไม่ได้ไม่พอเรียกเก็บเงินเพิ่มด้วยนะบอกเนี่ยคือเอาราคาน้ำมันเอามาบอกว่าเก็บก็ไม่ได้ทางที่ดีค่ะยังไงลองเช็คไปกับบริษัททัวร์เลยต้องหรือถ้าใครสะดวกจองตั๋วเองจองเถอะอย่างดิฉันเลือกที่จะไปการบินเลยนะ
1: ค่ะ
0: ถูกจะก็ตัดสบายใจปลอดภัยได้แล้ว
1: ก็เสี่ยงนะ
0: จริงนะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีว่าจะคือเดี๋ยวนี้ได้ขอบินไปเที่ยวหรือว่าตั๋วทิปหรือคืออะไรอย่างเงี้ยเที่ยวทิปเนี่ยเยอะมากช่วงนี้เพราะฉะนั้นเรามาระวังกันให้ดีค่
1: ะ
0: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารเช้านะคะผู้ฟังติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะพรุ่งนี้พบกันกับดิฉันแล้วก็คุณพฤกษ์นะ
1: ค่ะ
0: คุณตามทุกๆช่องทางของไอ้นะดูเลยนะคะที่นะคะบนค่ะ
1: และดิฉันเป็นอิสระ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30รายรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อหยุดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกุลวุฒิวิทิสารเตรียมพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นรอบชิงชนะเลิศวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30ราย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้บาดเจ็บกว่า30รายอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและคืนร่างให้กับครอบครัวรวมถึงเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียให้ได้มากที่สุดพร้อมยอมรับได้มีการดูภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุแล้วโดยเห็นว่าไม่ควรมียานพาหนะใดๆจอดคล่อมทางรถไฟจึงต้องเร่งตรวจสอบเรื่องการแจ้งเตือนก่อนถึงทางรถไฟรวมถึงความเร็วรถไฟและข้อมูลทุกด้าน
3: ผมก็ดูวิดีโอคลิปมาเหมือนกันก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ควรมียวดยานพาหนะใดๆที่จอดคล่อมรางรถไฟอันนี้เราว่ากันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเร่งสอบสวนคำถามของผมเหมือนกับคำถามที่น้องประชาชนที่สงสัยทุกคนเพราะมันผ่าน2จุดตัดมาซึ่งมีระยะห่างประมาณไม่ถึง1กิโลนะฮะทำไมไม่มีการแจ้งทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคล่อมอยู่เพราะว่าไอ้แยกนี้ก็รถมันก็ติดทั้งวันนะฮะต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุเช่นนี้ทำไมมีเหตุในวันนี้มันมีอะไรที่มันต่างกัน
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะมีการตรวจสอบทั้งส่วนของรถไฟและขสมกเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามีความบกพร่องที่บุคคลใดส่วนตำรวจจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีต่อไปยืนยันเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบและจากอุบัติเหตุ